0: ได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
1: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
3: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
5: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทาง อันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
3: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
2: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
2: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
3: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีได้วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลคุรวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนางและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน 0-4 เกมทำให้อรวรรณและสุทาสินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมซสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซมและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร30ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกับรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรม บัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหัรแก่เจ้าสาวการมอบมหัรคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอด
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
18: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
19: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างคะ
20: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
19: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
20: อ๋อถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่ง นานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวัน2วันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็จะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
19: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
20: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยได้รับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราแบบประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบจะดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพักโดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะว่ามีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อน แล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
19: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
20: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดด

0: างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย
0: ์มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันนี้มันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้ได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นเนี่ยสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้อนออกมาได้ครับผม
1: เห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ทดสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
1: อาจารย์คะถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
1: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
0: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณสุข

0: สาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
1: ท่านนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
0: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ. 2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่ล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
2: เขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดดินคลองมันก็ขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงเพราะน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
0: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
6: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50โรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยาย โรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
5: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
6: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ Pick It Center กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวนี้ก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
5: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิระวรรณช่วยท
7: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
8: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
9: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีเช่นกัน
10: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิม ท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
8: ทางนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทธพรมารายงาน
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
11: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
13: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับFM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับก็ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาทักทายพวกเรากันได้นะครับสถานการณ์ที่บ้านของคุณเป็นยังไงนะครับมาเล่าให้กับพวกเราได้ติดตามกันครับ
1: ครับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพนะครับในหลายๆพื้นที่เนี่ย 60-70% เนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามีบางพื้นที่บางชุมชนเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบลาดกระบังคลองจันเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับภายใน7วันเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าน้ำในชุมชนจะแห้งนะครับขอเวลา7วันนะครับเอาแบบแห้งสนิทนะฮะก็มีการพูดคุยกับการทำงานของทีมใหญ่นะฮะเร่งทุกหน่วยงานเนี่ยระบายน้ำออกให้หมดนะฮะส่วนเงินเยียวยาฮะวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีเป็นประจำทุกวันอังคารในเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆนะฮะต้องติดตามว่าวันนี้จะมีการเคาะมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันอย่างไรนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่เกิดอุทกภัยขออภัยต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยที่สงขลาหาดใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ย 9,000 บาทนะฮะ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะตอนนี้สำหรับคนกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีเนี่ยทางรัฐเนี่ยจะเยียวยาสักเท่าไหร่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องไปถามผู้ว่าชัดชาติเพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าต้องไปดูเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแต่รัฐบาลก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนวันนี้แหละคงรู้ว่าเงินเยียวยาเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือมาตรการเพิ่มเติมที่จะดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่วนน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในแค่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ไปในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็แถบภาคตะวันออกนะฮะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันครับมาดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะเรียกประชุมด่วนแก้ไขน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นจุดเศรษฐกิจใหญ่ครับสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นะครับเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนนะฮะแล้วก็ท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่เนี่ยแฟลตคลองจันนะฮะไปดูพี่น้องประชาชนนะครับความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ได้เห็นกับตานะครับไม่ได้ว่าอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วสั่งการนะครับท่านก็บอกว่าต้องเยียวยาประชาชนแล้วก็จะมีน้ำอาหารเนี่ยเข้าไปแจกเนี่ยทุกๆวันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นฮะส่วนไฟฟ้าเนี่ยท่านก็มองว่าถ้าเกิดปั่นไฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันอยู่ด้านล่างก็ยังงดปั่นไฟอยู่แต่ได้ยินมาว่าบางอาคารบางพื้นที่เนี่ยสามารถเปิดไฟได้แล้วด้านบนนะฮะเฉพาะด้านบนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าพื้นที่เนี่ยถ้าจะดูความเดือดร้อนแล้วเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ3-4 วันกันเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีไฟใช้นะฮะแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานซืนเนี่ยท่านนายกลงไปดูนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แฟลตคลองจันนะฮะแล้วก็ลาดกระบังเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างร่มเกล้านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณณัฐพงษ
2: ์คือหาร่มเกล้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับที่คลองจัน
1: ครับ
2: แต่ว่าอาจจะเป็นบางจุดนะครับเพราะว่าในส่วนของแฟลตเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีหลายอาคารต่างกันอาคารที่ได้รับผลกระทบ มากพอสมควรก็มีแต่ว่าอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยก็ยังก็มีอยู่แต่ว่าเรื่องรถตราเนี่ยรถยนต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องมาดูกันว่าจะเยียวยาหรือว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคืนทุนหรอคุณธงพลยังไง
1: คืนทุนเนี่ยค่อนข้างยากก็คือว่ามันเป็นสภาวะภัยเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของรถต้องรับภาระเอาเองถ้ากลัวความเสี่ยงเนี่ยจะต้องมีการประกันภัยจะต้องมีการประกันภัยส่วนทางด้านของคปภ.เนี่ยก็บอกว่าค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆเนี่ยจะรีบชดเชยให้ภายใน7วันทางคปภ.ก็คือคณะกรรมการที่เขาดูแลประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งหมดนะครับไม่ให้จ่ายช้านะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขประกันอะไรกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยานะครับเมื่อวานนี้ก็ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับหลังจากมีการประชุมในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3 2569นะครับเมื่อวานนี้นะครับถึงแนวทางในการเยียวยาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับมีการกล่าวนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วและก็รัฐบาลเองก็มีการหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางในการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของพื้นที่รวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครด้วยขณะที่ส่วนที่จำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลเองก็พร้อมให้ความช่วยเหลือได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่ต่างๆและความเสียหายที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีพลดอนเองก็มีการกล่าวนะครับว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับก็จะมีการดำเนินการตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดทำไว้แล้วนะครับโดยทางคปภ.เองเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมทั้งในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะอยู่ในการคุ้มครองของระบบประกันภัยแทนนะครับขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1เนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลในการพิจารณาการเยียวยาส่วนในเรื่องของมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่รับความเสียหายนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องมีการหารือร่วมกันอีกหนึ่งครั้งจะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับในส่วนของการเตรียมแผนก็ตรงนี้มีการเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะต้องหาความรับผิดชอบขออภัยครับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือต่อไปนะครับ
1: ครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับปรับสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีคนโทรมาเยอะนะฮะสายก็เต็มเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มคู่สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนศูนย์พักพิงเนี่ยก็มีทั้งหมดตอนนี้234แห่งนะครับพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนฮะคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะก็มีการแถลงฮะการบริหารจัดการศูนย์เตือนภัยกรุงเทพนะฮะตอนนี้ได้ยกระดับการทำงานปรับระบบสายด่วน1669นะฮะแล้วก็1555ให้รองรับการแจ้งเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะฮะแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกันกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของเขตนะฮะอันนี้ก็มีการเปิดช่องทางร้องเรียนด้วยผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับพูดง่ายๆก็ใช้ทุกช่องทางเนี่ยแหละครับในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการตั้งศูนย์อพยพศูนย์พักพิงรองรับประชาชน234แห่งทั่วประเทศนะฮะตอนนี้มีประชาชนเข้าพักอยู่ที่ 7,000 คนนะฮะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์กันบ้างนะครับเมื่อวานซืนท่านนายกไปเยี่ยมเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหถึงกับลอยคอออกมานะครับน้ำเนี่ยอยู่ถึงคอแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะ7โมงเช้าที่ผ่านมาฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณแฟลตคลองจันนะฮะอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะฮะ7ถึง5นะฮะก็ปรากฏว่าน้ำท่วมขังเนี่ย ก็เริ่มดีขึ้นนะครับลดลงเล็กน้อยฮะ5เซนติเมตรเออ5เซนติเมตรเขาดูยังไงฮะสังเกตจากถ้อยเสียจักรยานยนต์บางคันเริ่มโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้นะฮะแต่ภาพโดยรวมระดับน้ำรอบอาคารและเส้นทางเข้าออกยังคงท่วมสูงทำให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะฮะก็ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตนะฮะแต่ก็มีนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าอากาศเริ่มสดใสมีแดดอ่อนๆแล้วก็ฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ไม่สามารถออกไปซื้อหาอาหารได้ตามปกตินะฮะชาวบ้านในแฟลตก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะก็เตรียมประกอบอาหารสดแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยกันเองนะฮะยังไงก็ตามฮะตอนนี้วัตถุดิบของใช้จำเป็นเริ่มขาดแคลนนะฮะเริ่มก็คืออยากจะขอความช่วยเหลือนะฮะพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาเดี๋ยวก็ช่วยในการบริจาคของที่จำเป็นด้วยนะครับพวกอะไรเนี่ยยาสามัญประจำบ้านของใช้สุขอนามัยนะฮะผ้าอนามัยทิชชู่อะไรพวกนี้นะฮะอาหารแมวอาหารสุนัขนะฮะก็สามารถประสานการเดินทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบที่จุดช่วยเหลือบริเวณหน้าแฟลตคลองจันทร์15นะครับซอยเสรีไทย7-5เขตบางกะปินะฮะส่วนรัฐบาลตอนนี้เขาก็มีเรือเข้าไปนะมีเรือเข้าไปแล้วก็มีน้ำแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยก็เข้าไปส่งในแฟลตคลองจันทร์เนี่ยทุกๆวันนะครับนี่คือความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ฮะ
2: ครับในพื้นที่ของบางกะปิคลองจันทร์ก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในส่วนของแม้ว่าฝนจะไม่มีการตกลงมาแล้วเนี่ยวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับไม่มีฝนนะก็ไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่นะครับทางกรมอุตุก็มีการออกมาแจ้งแล้วแต่ยังไงก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับในส่วนของสน.ลาดพร้าวนะครับมีการรายงานนะครับว่าในบริเวณแยกบางกะปินะครับวันนี้รถยังไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยทางคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปยืนอยู่เนี่ยก็อยู่ประมาณระดับเอว
1: ครับ
2: ไม่ได้ลดลงจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับ
1: บางกะปิ
2: บางกะปิลาดพร้าวบางกะปินะครับยังคงมีระดับน้ำที่สูงอยู่นะครับยังคงต้องติดตามว่าในส่วนของทางน้ำเนี่ยจะลดลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเห็นจากภาพเนี่ยก็คือน้ำเริ่มเป็นสีดำๆแล้วนะคุณสมพลนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: น้ำนิ่งๆนานๆเนี่ยน้ำมันเน่าฮะ
2: นะครับ3วันแล้วยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่ออย่าเพิ่งไปลงน้ำนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
1: ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไฟช็อต
2: นะครับทั้งไฟช็อตทั้งโรคระบาดที่จะตามมานะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการช่วยเหลือนะครับสำหรับการเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับนั่นก็คือในส่วนของทางอสม.นะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็มีการส่งอสม.ในการใช้พิกัดแอปพลิเคชันพ้นภัยนี่แหละนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่าพ้นภัยมาช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่ากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่เกิดในน้ำท่วมเนี่ยจะได้พ้นภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมก็ได้มีการร่วมงานกับในส่วนของสภากาชาดไทยขับเคลื่อนโครงการอสม.และอสส.ใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อปักหมุดนะครับในการระบุพิกัดและก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ต้องใช้มาตรการนี้มาช่วยเหลือด้วยนะครับการเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรวมถึงในส่วนของภาวะวิกฤตที่จะต้องมีการทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยเดิมทีก็จะต้องมีการตระเวนหาบ้านนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหากบ้านไหนหรือว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยที่มีแอปพลิเคชันพ้นภัยและสามารถแจ้งมายังแอปนี้ได้เนี่ยมันก็จะระบุพิกัดจาก GPS เลยนะครับอสม.อสส.ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับโดยท่านผู้ฟังหรือว่ากลุ่มเปราะบางท่านไหนเนี่ยที่มีในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับ ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการแจ้งมายังอสม.ในพื้นที่ได้นะครับแม้ว่าในส่วนของระดับน้ำอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะมีการเข้าถึงได้ยากแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าพิกัดไหนที่สามารถเข้าไปแล้วได้เจอกับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็เน้นย้ำด้วยนะครับสำหรับในส่วนของอสม.ที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ต้องระวังตัวของท่านอสม.เองด้วยนะครับอย่าลืมจนไม่ได้ดูแลความปลอดภัยของตนเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับท่านไหนนะครับที่อาจจะอยากได้ความช่วยเหลือก็บันทึกข้อมูลติดต่อในส่วนของการโทรฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาย้ำเตือนแสดงความห่วงใยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ครับเรื่องของวิกฤตน้ำ ่วมนะฮะผมต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราเจอหาดใหญ่สงขลา
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ปีนี้ใช่ไหมปีนี้หรือปีที่แล้ว
2: ไม่นานช่วงปลายปี
1: เออปีที่แล้วช่วงปลายปีปีนี้ก็ช่วงปลายปีอีกนะฮะ
2: ครับ
1: เราเจอน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพไม่คิดว่าจะเจอกันนะฮะก็ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ก็มันก็ทำให้เห็นเหมือนเป็นการถอดบทเรียนคุณรัฐพงศ์ฮะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเนี่ยที่เราจะต้องแก้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวที่เราจะเห็นแล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกก็คือการแจ้งเตือนภัย คือการแจ้งเตือนภัยเนี่ยของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ว่าช้าหรือว่ามันจะแย่นะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในรายพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเตือนในภาพรวม
2: ครับ
1: ถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยส่งต่อให้ทางท้องถิ่นเนี่ยในการช่วยเหลือเพิ่มเติม
2: ค
1: ือ SMS หรือว่าในเรื่องของเซลบอดแคสต์เนี่ยในการที่จะบอกว่าในพื้นที่ไหนอำเภอไหนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะประชาชนเวลาได้ข้อความปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะเกิดภัยแต่คำถามคือว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรนะฮะหรือบางคนเนี่ยตอนที่กำลังจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยอยากจะอพยพออกจากบ้านไปที่ไหนมันยังไม่มีการตั้งศูนย์พักพิงไงครับ
2: มันยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการมาอีก
1: คือศูนย์พักพิงจะตั้งขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสถานการณ
2: ์ครับ
1: ถูกไหมฮะตอนนี้เราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคือประชาชนอพยพไม่รู้จะอพยพไปที่ไหน
2: ครับ
1: หรือจะอพยพไม่รู้จะโทรหาใครนะฮะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยถึงจะมีข้อมูลตรงนี้ออกมาได
2: ้
1: และประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ทุกคนต่อไปจะต้องมีการซักซ้อมนะฮะเหมือนซักซ้อมหนีไฟซึ่งตรงนี้เองมันเป็นเรื่องของทางท้องถิ่นทางท้องถิ่นเนี่ยจะต้องแอคชั่นหรือว่าจะต้องมีการดำเนินการให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจากบทเรียนในครั้งนี้ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอ่วมไปพอๆกันนะครับเทศบาลนครแล้วก็อปต.อบจ.ต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆแล้วนะครับซึ่งถามว่าอ้าวแล้วการแจ้งเตือนของรัฐบาลเนี่ยเร็วหรือช้านะครับคือถามว่าเร็วหรือช้าเนี่ยเอาที่ผมเจอหน้างานนะ
2: ครับ
1: ของผมนนทบุรีแจ้งวัฒนาเนี่ยเตือนมาตั้งแต่เช้าวันเสาร
2: ์
1: ได้รับแล้วนะครับซึ่งก็ถามว่าเร็วหรือช้าก็คือพอดีนะฮะคือพอดีไม่ถึงกับล่าช้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าท้องถิ่นนี่แหละคือรัฐบาลไม่มีทางรู้หรอกว่าน้ำมันจะท่วมหรือว่าฝนมันจะตกหนักเนี่ยในพื้นที่ไหนและเป็นยังไงท้องถิ่นรู้ดีที่สุดท้องถิ่นจะต้องเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆเสียงตามสายหรืออะไรก็ได
2: ้
1: ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าภัยกำลังจะมาวิกฤตกำลังจะมาแล้วก็อพยพพออพยพเนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่าอพยพไปที่ไหนเพราะประชาชนมีปัญหาก็คือว่าฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่มีคนมารับฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์พักพิงต้องบอกเบอร์ฉุกเฉินต้องบอกให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกเหนือจากการแจ้งเตือนภัยแล้วเนี่ยเราต้องมีแผนรองรับวิกฤตตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยผมก็ดูมาตั้งแต่วันก่อนๆแล้วเนี่ยก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำก็ทำอย่างเต็มที
2: ่
1: นะฮะปัญหาเนี่ยมันคือการระบายน้ำไม่ทันในบางพื้นที
2: ่ครับ
1: นั่นแหละฮะเพราะว่าคลองเนี่ยมันเต็
2: ม
1: แล้วก
2: ็
1: ฝนก็ไม่หยุดนะฮะที่เขาเรียกว่าเรนบอมหรือว่าฝนแช่แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อปี54
2: ครับ
1: 54มีน้ำเหนือมาด้วย
2: ครับ
1: มีน้ำเหนือมาด้วยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปได้ยากรอบนี้ไม่มีน้ำเหนือมีแต่ฝนตกหนักและน้ำรอการระบายนะครับถ้าถามหาทางการเมืองนะความรับผิดชอบ
2: ครับ
1: ก็ควรที่จะเป็นท้องถิ่นในการรับผิดชอ
2: บ
1: ในแต่ละจังหวัดเพราะว่ามันคือเรื่องของการระบายน้ำถ้าเกิดการบริหารจัดการน้ำในภาครวมเนี่ยมันก็จะเป็นฝากฝั่งของรัฐบาล
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ว่าจะไปทำงานแยกส่วนแบบนี้ไม่ได้ไง
2: คร
1: ับ คือมันต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันรัฐบาลต้องดูแลน้ำภาพรว
2: ม
1: พร่องน้ำบริหารจัดการน้ำให้ดีท้องถิ่นก็จะต้องประสานงานกับทางรัฐบาลแล้วก็สธนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำกรมอุตุแจ้งมาอย่างนี้เตรียมพร่องน้ำได้แล้วนะครับแต่ว่าการคาดการเนี่ยมันอาจจะมองปัญหาไปคนละทิศคนละทางหรือว่าอาจจะทำงานไม่ประสานกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการสื่อสารในภาพรวมเนี่ยมันจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด์ก็คือว่าผู้ที่จะเคาะโต๊ะเคาะประเด็นเลยนะฮะว่าจะต้องทำอย่างไรกันต่อไปนะก็คือประเทศไทยตอนนี้คือบางทีการทำงานเนี่ยต่างคนต่างทำเหมือนกัน
2: ครับ
1: เพราะว่าเอาคุณดูในกรุงเทพเนี่ยสสคือพรรคสีส้มนะฮะคือตรงเนี้ยจะต้อง จะต้องออกมาแอคชั่น
2: ก็คือจะเป็นในพื้นที่
1: ต้องมาช่วยเหลือประชาชนต้องมาดูเรื่องอะไรต่างๆด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องดูเรื่องของการระบายน้ำส่วนรัฐบาลเนี่ยก็คือเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำต้องทำงานประสานกัน
2: ค
1: ือ3ส่วนเนี่ยต้องทำงานประสานกันแต่ตอนเกิดเหตุการณ์หรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็ประสานกันในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังมีปัญหาในการสั่งการอยู
2: ่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: เออนะนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมองว่าเออเราถ้าจะเราจะคิดแยกส่วนหรือว่าเราจะทำงานแยกส่วนต่อไปเนี่ยปัญหามันก็จะเกิด
2: ครับ
1: ซ้ำซากอยู่อย่างนี้นะ
2: ครับ
1: นะ
2: ครับส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาพูดถึงจริงๆแล้วในส่วนของทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะมีการแถลงทุก10โมงของทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะมาประมาณ9โมงครึ่งนะครับ 9:30 นเดี๋ยวรอติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการออกมาพูดถึงในเรื่องของกรณีน้ำท่วมคือหลายคนก็อย่างที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็มาหาว่าใครผิดใครถูกท้องถิ่นถูกไหมรัฐบาลผิดไหมหรือว่าการแจ้งเตือนของกรมอุตุเนี่ยล่าช้า
1: คือเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มหาจำเลยต้องหาคนผิดหาแพะให้ได
2: ้
1: นะฮะก็เป็นปกติฮะ
2: ครับ
1: ว่าแต่คือเราจะไปมองว่าเฮ้ยอันนี้ผิดแล้วไปลงโทษเนี่ย
2: มันก็
1: ปัญหามันก็ไม่จบ
2: ใช่
1: แล้วผมจะบอกเลยนะว่าปัญหาที่เกิดน้ำท่วมในตอนนี้เนี่ย
2: ครับ
1: คือน้ำลดแล้วเนี่ยความทุกข์มันยังอยู่นะฮะความเดือดร้อนมันยังอยู่นะฮะแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันกำลังจะหายไปยกตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่ในบางชุมชนเนี่ยมีครัวสนามหรือว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
2: ครับ
1: ช่วยกันอย่างเต็มที่แต่พอน้ำลดปุ๊บเนี่ยคนเหล่านี้หายไปนะฮะ
2: ครับ
1: และความทุกข์เนี่ยยังอยู
2: ่
1: คนที่น้ำท่วมเนี่ยบ้านก็ยังพัง
2: ร
1: ถก็ยังพังความสูญเสียมันยังอยู่นะฮะคำถามคือว่าพอความช่วยเหลือตรงเนี้ยมันเริ่มหดหายไปเนี่ยคนที่จมอยู่กับความทุกข์เนี่ยเขาจะอยู่ได้อย่างไรนะฮะแน่นอนฮะตอนนี้ก็จะต้องดูทางรัฐบาลเนี่ยในการที่จะกำหนดเงินเยียวยาความเสียหายตรงนี
2: ้
1: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังคำปราศัยนะครับคำกล่าวปราศัยเนื่องในวันทางทะเลโลกนะฮะประจำปี2569โดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปฟังกันครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้าร
4: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะฮะติดตามเรื่องของประเด็นรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลายท่านเนี่ยประกอบเจอสภาวะนะฮะความเครียดตอนช่วงน้ำท่วมนะครับพอมีความเครียดเนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตนะฮะภัยจะมาแล้วเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรหรือเกิดภัยขึ้นจะรับมือได้อย่างไรนะฮะแล้วก็แนวทางในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยอย่างไรอย่างยั่งยืนนะฮะกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับตอนนี้คุณหมออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: หมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณทรงพรสวัสดีคุณณัฐพลและสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเล่าถึงในเรื่องของการรับมือความเครียดในช่วงน้ำท่วมนี้ครับมีวิธีการไหนหรือว่ามีคำแนะนำยังไงให้กับคุณผู้ฟังให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามในช่วงนี้บ้างครับ
3: คือประเด็นแรกเลยก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับความจริงทรัพย์สินเนี่ยก็มาที่หลังพูดถึงความปลอดภัยในชีวิตแต่เป็นประเด็นแรกเลยอันนี้คือในแง่ของการดูแลกันและกันก่อนที่จะไปถึงสภาวะทางจิตใจเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เปราะบางมากแล้วก็มีความอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดทุกชีวิตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองซึ่งถ้าสามารถย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้หรืออยู่ในสถานะที่ได้รับความปลอดภัยแล้วเนี่ยอันนี้คือด่านแรกเลย
1: ครับ
3: ด่านที่สองเนี่ยก็คือความที่ปัจจัย4ขั้นพื้นฐานแล้วในปัจจัย4เนี่ยคือหมออยู่ในหลายเหตุการณ์ไม่ว่าไต้ฝุ่นเกตอนที่ไปใช้เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ภาคใต้รู้เลยว่าสิ่งแรกเลยคือน้ำดื่ม
1: ครับ
3: คืออากาศหายใจนี่เป็นสำคัญอยู่แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยในการดำเนินชีวิตอากาศเนี่ยแทบจะนับเป็นวินาทีแต่ถ้ากรณีของน้ำเนี่ยนับเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยยังพอทำเนาไปได้แต่น้ำสะอาดที่ใช้ดื่มเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอาหารที่ใช้ในการดำรงชีพได้โดยที่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เรียกว่าจะไม่เกิดพยันตรายต่อชีวิตตามในขณะเดียวกันเองเราก็มาดูแลสภาวะจิตใจกันละกันครับในการดูแลสภาวะจิตใจกันละกันเนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคืออ้อมกอดของเรานะคุณทรงพลคุณณัฐพลฮะผู้ฟังทุกท่านครับอ้อมกอดของเรานี่แหละแม้ที่น้ำตานองหน้าและการใช้การกอดการใช้การสัมผัสเนี่ยแม้ไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยเนี่ยแต่มันสามารถเยียวยาสภาวะจิตใจเนี่ยที่มันกำลังดิ่งลงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วคือแทบจะเรียกก็กู้จิตใจของเราฟื้นคืนมาในระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเองเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นด่านสองที่สามารถมาช่วยกันและกันได้รับฟังคนที่เขากำลังทุกข์ใจคนที่เขากำลังอยู่ในสภาวะความเครียดด้วยความตั้งอกตั้งใจในสถานะใดที่เราสามารถที่จะสะท้อนความรู้สึกดีๆที่ทำให้เขาเนี่ยสบายใจขึ้นได้ก็อยู่ในสถานะนั้นหรือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดพอที่จะตั้งหลักได้ก็ลองมาหาวิธีการในการที่จะกู้วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันสิ่งที่หมอได้พัฒนาในช่วงที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยคือจริงๆบ้านตนเองก็อยู่ลาดพร้าวก็โดนล้อมรอบด้วยน้องน้ำนี้ต่ำไปหมดเลยออกไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
1: คร
3: ับออกไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำทันทีเลยก็คือว่าคู่มือดูแลสุขภาพจิตคุณทรงพลคุณณัฐพลแล้วอันนี้หมอเผยแพร่ผ่านกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เพจของกระทรวงวัฒนธรรมไปด้วยแล้วก็ของศูนย์คุณธรรมไปด้วยวิธีง่ายๆเลย
1: คร
3: ับคุณทรงพลณัฐพลก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องฮะเราสังเกตสมาชิกของเรากันเองสักนิดหนึ่งว่าความเครียดที่มันกำลังสะสมเนี่ยมันขึ้นไปถึงสเกลสีเหลืองหรือสีแดงหรือยัง คือความเครียดเนี่ยจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันเป็นภาวะปกติที่มนุษย์เรามีได้ความเครียดของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะคนที่ไม่เครียดอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าไม่วางแผนป้องกันอะไรเลยไม่อยู่ในสถานะวิตกกังวลใดๆเลยอันนี้ประมาท
1: ครับครับ
3: แต่ความเครียดในภาวะปกติเนี่ยมันจะไม่ทิ้งร่องรอยนะผู้ชมผู้ฟังนะผู้ฟังทุกท่านท่านจะสังเกตได้เลยว่าถ้าความเครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทิ้งร่องรอยต่อกันเลยเช่นเราเครียดจนกลายเป็นเราปวดหัว
1: ร
3: เราเครียดจนกลายเป็นเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกหงุดหงิดหรือกระสับกระส่ายกินข้าวไม่ลงนะรู้สึกว่าหรือไม่บางคนกินเยอะเครียดกินเยอะก็มี
1: ครับ
3: มันจุกจิกไปหมดเลยมีความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะแล้วก็หยิบอะไรมากินตลอดเวลาทั้งหลายเพราะมันหงุดหงิดมากลักษณะแบบนี้มันกำลังส่งสัญญาณว่าเรากำลังความเครียดของเราอ่ะในร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าพักหน่อยเถอะหาวิธีการในการพักทีนี้ไอ้วิธีการในการพักโดยเฉพาะในสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าหาใครช่วยฟังกับสิ่งที่เราอัดอั้นตันใจและระบายอารมณ์คนที่นั่งฟังก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเลยก็คือฟังอย่างเดียวจริงๆตั้งใจฟังดีๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการพลั้งผูความเครียดออกมาซึ่งมหัศจรรย์แห่งการฟังเนี่ยมันสามารถลดความตึงเครียดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
1: ครับครับ
3: แล้วถัดจากนั้นก็อาจจะกลายเป็นคำบ่นอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยความสูญเสียด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจมันอาจจะเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นตามมาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่สติดีก็กลับมาหมายถึงครองสติได้แล้วการใช้อ้อมกอดในการครองสติก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถอยู่ในวิสัยที่ทำได้ถ้าสมมติว่าหาคนฟังไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยท่านเขียนระบายอารมณ์บางคนถนัดในการละเลงภาพบางคนถนัดในการที่จะพูดคุยกับตัวเองบางคนอาจจะถนัดในรูปแบบอื่นก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้แต่ต้องระลึกไว้อยู่อย่างสิ่งที่เรากำลังระบายความเครียดออกไปนั้นต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสิ่งที่เรากำลังระบายความเดือดร้อนนั้นต้องไม่เป็นพยานอันตรายต่อตัวเองเพิ่ม
1: ครับ

0: เองอย่างเช่น1323หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคิดไม่ออกจริงๆ13000ประชาบดีหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือในแง่ของความปลอดภัย191สัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณโทรศัพท์สำคัญสำคัญที่เราอาจจะหรือคนรอบข้างเองสมาชิกอาจจะจดจำไว้สักนิดหนึ่งเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆครับ
1: คร
0: ับ
1: คุณหมอครับอย่างในพื้นที่แฟลตคลองจันเนี่ยบางพื้นในบางอาคารเนี่ยไม่มีไฟใช้แล้วก็มีน้ำล้อมรอบเนี่ยประสบแต่ความเครียดนะฮะถ้าเกิดกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและผู้สูงอายุเขาอยู่ในภาวะแบบนี้ควรช่วยเหลือกันยังไงฮะคนในชุมชนฮะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะต้องถ้าเกิดว่าต้องฝากสู่ชาวแฟลตคลองจันว
1: ่
0: าประเด็นแรกเนี่ยขอส่งกำลังใจไปก่อนนะครับคือด้วยความเข้าใจกับความรู้สึกหัวอกจริงๆแกนนำในตรงจุดนั้นอาจจะต้องรวมตัวกันเหมือนกันว่าเราคัดกรองสักนิดหนึ่งว่าพื้นที่ที่เรากำลังอยู่นั้นปลอดภัยนะเหมือนทำเป็นขั้นตอนเลยฮะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะคือน้ำมันคงไม่ได้ท่วมเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าฝนก็หยุดตกแล้วแต่ไอ้ตรงที่น้ำต้องไม่มีไฟฟ้าช็อตหรือสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายเพิ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยประเด็นที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องคัดกรองแล้วว่าใครถ้าเป็นผู้ป่วยนั้นเนี่ยต้องการความฉุกเฉินมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเป็นผู้สูงวัยเขาอยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็รวมไปจนถึงเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจและอาจจะจมน้ำหรืออาจจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มต้นๆที่อาจจะต้องแทบจะเรียกว่าติดป้ายในสัญเชิงสัญลักษณ์ไว้เลยว่าอันนี้คือกลุ่มด่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับการเยียวยาทันทีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการยาหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างของการดูแลการคัดกรองในลักษณะนี้ส่งสัญญาณไปที่รพสต.ส่งสัญญาณมาที่กทม.หรือส่งสัญญาณอันนี้คือหมายถึงแกนนำนะฮะหรือแม้กระทั่งผ่านพี่น้องสื่อมวลชนเองว่าเราได้คัดกรองในระดับหนึ่งของในสไตล์ชาวบ้านกันเองนี่เราสามารถทำได้เรารู้ครับว่าน้องพี่น้องชาวบ้านเองจะรู้ว่าอันนี้เป็นเด็กเล็กเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้วเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและอันนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องการยาอันนี้เป็นผู้ที่ติดเตียงเราคัดกรองในลักษณะนี้ได้ถัดไปก็จะกลายเป็นหญิงซึ่งโดยเพราะถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือต่อเนื่องกันมากลายเป็นผู้หญิงที่อาจจะ อยู่ในสภาวะที่เปราะบางหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองก็ตามที่อาจจะมีภาวะจิตใจที่เปราะบางอยู่ในสเกลสีแดงถึงเมื่อกี้ที่หมอใช้เครื่องมือแบบง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องฮะคือท่านสังเกตสมาชิกเลยนะถ้าท่านเห็นหรือว่ามีใครคุ้มคลั่งที่ไม่สามารถคุมอารมณ์ของตนเองได้แล้วเขาไม่กินข้าวไม่นอนหลับแล้วก็กลายเป็นอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ไม่พูดง่ายๆตัดพ้อบ่นเพ้ออยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือเป็นสเกลสีแดงทางด้านจิตใจเกณฑ์พวกนี้แหละครับที่จะต้องการความช่วยเหลือโดยแกนนำอาจจะต้องติดต่อกับศูนย์ปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้อย่างฉุกเฉินด่วน
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอันที่เราดูประเด็นอื่นๆต่อไปเลยนอกจากความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็รวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของอาหารก็จะเป็นสเกลถัดไปสัญญาณการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีเนี่ยการใช้ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความจริงถ้าเกิดใครได้เตรียมตัวไว้ก่อนเช่นไฟฉายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ใช้วูบว่าในการส่งสัญญาณได้นะว่าเราอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วเราต้องการความช่วยเหลือด่วนนะพวกนี้ก็ได้หรือสัญลักษณ์เชิง SOSจะใช้อะไรเขียนขึ้นมาหน่อยก็ได้ว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนก็จะทำให้คนที่กำลังลงไปในการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะได้รีบลงไปในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญก่อนสำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าการติดต่อกับผู้นำท้องถิ่นหรือคนที่เป็นเขาเรียกแกนนำในชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเขาจะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารการกินหรือน้ำดื่มหรือยาที่จำเป็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปได้การเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้การปฐมพยาบาลพื้นเขาเรียกกันแบบพื้นฐานเนี่ยจ ำเป็นเช่นการห้าม

0: พืชเช่นเรื่องของสัตว์มีพิษเราจะดูแลกันอย่างไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นอันที่เราต้องซักซ้อมกันไว้ก่อนล่วงหน้าเลยครับ
1: ครับคุณหมอครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะครับปัญหาก็ยังคงมีอยู่ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายหรือว่าการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับในเรื่องของการดูแลทางจิตใจคุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าจะทำยังไงให้จิตใจเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้อย่างยั่งยืนครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าการใช้ความเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญในต่างจังหวัดเนี่ยบังเอิญหมอไม่ได้ทำที่กรุงเทพในต่างจังหวัดในหมอได้มีโอกาสพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีชาวบ้านแกนนำมาร่วมกันฝึกฝนทักษะในการเฝ้าระวังทักษะในการส่งต่อของความช่วยเหลือทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ว่าใช้ความเป็นการเป็นผู้ฟังที่ดีให้กำลังใจใช้การกอดอะไรต่างๆนี้เนี่ยเป็นตัวเยียวยาสภาวะจิตใจซึ่งกันและกันพวกนี้รวมไปจนถึงทักษะในการพัฒนากิจกรรมที่จะทำให้เขาคลายเครียดนะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีมันต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะช่วยทำให้เขาคลายเครียดหลังจากที่เขาสูญเสียต่างๆที่ได้ประเด็นสุดท้ายมันจะกลายเป็นการรายงานการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรามีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีวิธีการในการเยียวยาอย่างไรหน่วยงานในการที่จะให้แม่ความช่วยเหลือมีหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็จะประคับประคองครอบครัวเดียวมันคงไม่เกิดพลังฮะส
1: ิ
0: ่งที่หมอแนะนำก็คือการรวมตัวหลายครอบครัวแล้วก็ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นหมอใช้คำว่ามันเหมือนระบบพี่เลี้ยงถ้าเป็นจริงๆในการแก่ชุมชนร่มเกล้าเนี่ยสมัยก่อนหมอเคยมีโอกาสลงไปในทั้งแฟลต9ตึกแนวดิ่งแล้วก็ชุมชนแนวร่างตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแนวคิดไว้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเกิดสหกรณ์ของพ่อแม่หรือสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยการลงไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเขาคืนกลับมาเนี่ยการรวมตัวกันในรูปแบบของความเป็นระบบพี่เลี้ยงเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแทนที่จะเป็นบ้านเดียวต่อสู้กันก็กลายเป็นว่าเราร่วมกันทั้งชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดการประคับประคองทั้งชุมชนไปด้วยกัน
2: ครับครับนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ทุกท่านครับนิดเดียวนะฮะผมฝากไว้นิดหนึ่งท่านเข้าไปดูสำรวจได้ในสเกลในเว็บไซต์ของทั้งศูนย์คุณธรรมการแบบประเมินความเครียดดาวน์โหลดเอาไปดูก็ได้หรือเอาไปใช้ก็ได้แล้วก็รวมไปจนถึงผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้วางไว้ในเว็บของกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านดาวน์โหลดได้หมดเลยเราโมดิฟายมาจากตอนที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนั้นก็หนักมากกับในเรื่องของที่จิตคนดิ่งไปทั้งหมดเลยก็สามารถทำไปใช้ได้หมดเลยครับ
2: ครับครับขอบคุณคุณหมอที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องของน้ำท่วมอีกสักนิดเดียวครับในพื้นที่เนี่ยแถวแถวประชาชื่นแถวแถวประชานิเวศ2ประชานิเวศ3ซอยสามัคคีเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าน้ำลดลงช้ามากนะครับน้ำลดลงช้ามากคือมาก็มาก่อนแล้วก็พอระบายน้ำก็ระบายน้ำไม่เหมือนในพื้นที่อื่นๆนะ
1: คร
2: ับเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแถวแถวประชานิเวศ2น้ำยังอยู่ประมาณเอวกันอยู่เลยฮะ
1: ครับ
2: นะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรพอไปดูสาเหตุปุ๊บเนี่ยนะฮะเอ๊ะทำไมแถวๆนั้นมันถึงยังคงมีปัญหาและเช้านี้เนี่ยแถวๆหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะเนี่ยที่อื่นเขาลดหมดแล้วแต่หน้าแมคโครแจ้งวัฒนะ2เลนซ้ายมือเนี่ยยังมีน้ำท่วมเจิ่งนองกันอยู่นะฮะเป็นเพราะอะไรนะฮะทางด้านคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตและประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำพักประชาชนฮะโพสต์ Facebookข้อจำกัดการระบายน้ำปากคลองบางตลาดนะฮะเพื่อนๆในถนนสามัคคีประชาชื่นแจ้งข่าวมาว่าน้ำลดช้าทีมงานเลยไปดูที่ประตูน้ำปากคลองบางตลาดคลองหลักที่รับน้ำจากถนนสามัคคีแล้วก็ประชานิเวศ3ปรากฏว่าปัญหาเดิมๆน้ำมาไม่ถึงจุดสูบน้ำจนบ่ายที่ผ่านมาไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ที่มี4เครื่องได้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่มีอัตราการสูบน้อยกว่าสูบแทนนะครับ ตรงนี้เองนะฮะการระบายน้ำจุดนี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงนะฮะอันนี้โดยสรุปนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นฮะอ่ะมาดูการเมืองกันบ้างฮะ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้ฮะศาลรัฐธรรมนูญฮะมีมติเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับมีมติบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็แนะนำให้กกต.ปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนฮะเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของกกต.มีการพิมพ์รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดฮะบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวบุคคลผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนลับก่อนที่จะเริ่มพิจารณานะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีการยกคำร้องคัดค้านตุลาการ2คนนะฮะก็คือว่าตุลาการเขามีการพิจารณาแต่มีคนบอกว่า2ท่านนี้เนี่ยไม่ควรจะนั่งพิจารณานะครับอันนี้ยกคำร้องฮะนะฮะเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีเหตุต้องถอนตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะส่วนการวินิจฉัยว่ายังไงนะครับการใช้ QR code ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้ง2รูปแบบไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนส่วนการใช้บาร์โค้ดของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีมติ8-1นะครับวินิจฉัยว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันขณะที่เสียงข้างน้อย1เสียงฮะคือคุณนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าอาจสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้นะครับนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากมีข้อเสนอไปยังกกต.ฮะให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและก็เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัยนะฮะสรุปก็มีมตินะฮะบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนั่นเองนะครับสาเหตุที่ คำวินิจฉัยเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมคิดเนี่ยอาจจะเป็นว่าเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งก็คือคุณณัฐพงศ
1: ์
2: กับผมเนี่ยที่ไปกาคะแนนเนี่ยกาคะแนนให้กับส.ส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะสืบไปถึงตัวบุคคลของเราได
1: ้
2: เมื่อไหร่ที่เรารู้ก่อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้การลงคะแนนเนี่ยมันไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเพราะกลัวว่าอ้าวพอผมลงไปแล้วเนี่ยมันจะมาสืบถึงตัวบุคคลผมดังนั้นการลงคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจตจำนงของเรา 100% ถูกไหมฮะกลัวถูกข่มขู่กลัวถูกคุกคามแต่วันลงคะแนนเนี่ยไม่มีใครรู
1: ้ครับ
2: ถูกไหมฮะพอไม่มีใครรู้ปุ๊บเนี่ยก็ลงไปตามจิตใจของตนเองลงไปตามเจตจำนงของตนเองการเลือกตั้งตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งถ้าดูแยกส่วนนะถือว่ามันไม่บิดเบือนแต่หลังจากนั้นพอรู้ว่าอ้าวมันอาจจะไปสืบถึงตัวบุคคลของตัวเราได
1: ้
2: ตรงนี้ก็ไม่มีผลแล้วแต่กกต.เนี่ยก็คือมีเงื่อนไขของศาลก็คือว่าคุณจะต้องเก็บ3ส่วนนี้แยกออกจากกันอย่าให้มันมารวมกันเพราะรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้ทันทีว่าใครเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็บาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยต่อไปก็คงจะต้องเลิกใช้นะครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาประโยชน์สาธารณะแล้วเนี่ยเจตนาของกกต.เนี่ยคือศาลมองแล้วนะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้รู้ว่าอ๋อมันมี
3: บัตรเลือกตั้งจริง
2: ย้อนคือตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าบัตรเลือกตั้งจริงหรือลงคะแนนจริงหรือเปล่าอันนี้คือเจตจำนงของกกต.ไม่ใช่เจตจำนงโดยทุจริตว่าใครเป็นคนเลือกแล้วก็ไปบอกหัวคะแนน
3: ไปเช็คว่าใครเป็นคน
2: ใช่
3: ไม่ใช่
2: นะฮะแต่มันนำไปสู่ตรงนั้นได
1: ้
2: ก็ต้องบอกว่าให้กกต.เนี่ยใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้นะเข้มงวดเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ครับซึ่งทางกกต.เองนะครับก็หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำแนะนำนะครับออกมาตรงนี้ก็รับนะครับในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับนะครับในส่วนของทางคุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมานะครับว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปในส่วนของผู้ที่ร้องเนี่ยก็อยากจะดูแลประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนนะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้ง เป็นไปได้โดยตรงและลับเนี่ยในส่วนของทางกกต.เองก็ได้ฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยมาก็จะอธิบายว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะครับแต่คำวินิจฉัยออกมาแล้วก็เป็นไปตามที่ศาลท่านอภิปรายออกมานะครับมีการพิจารณาออกมานะครับซึ่งในกรณีของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถามคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยบอกว่าจะมีการปรับรูปแบบหรือไม่นั้นนะครับทางคุณแสวงก็บอกว่าคำวินิจฉัยเราก็มีทั้ง2หลักการนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่จะพยายามทำให้การเลือกตั้งออกมาดีทั้ง2หลักการเพียงแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อทักท้วงจากประชาชนแล้วก็มีผู้ร้องกว่า20รายเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะกกต.ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานอย่างไรนั่นก็คือสามารถช่วยที่จะมาดูแลในเรื่องของการเมืองแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนร่วมกันได้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการออกแบบบัตรเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเอามาพิจารณานะครับแล้วก็ในเรื่องของความสบายใจของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนก็กำลังให้ความสำคัญอยู่นะครับในเรื่องของความตรงรับแล้วก็สุจริตเที่ยงธรรมด้วยนะครับในเรื่องเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะต้องมีการเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นส่วนกรณีในเรื่องของการฟ้องร้องนะครับเรื่อง157ต่างๆที่แต่ละพรรคก็จะมีการมาฟ้อง
2: ครับ
3: เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านไปนะครับกกต.ก็มีการออกมาชี้แจงออกตรงมาตรงนี้นะครับ
2: ครับก็คือ157ก็คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตคือศาลจะดูตรงนี้เนี่ยคือต้องดูเจตนาแล้วก็พฤติการต่างๆนะฮะคือเจตนาก็คือมีเจตนามั้ยในการกระทำความผิดรู้มั้ยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดตั้งใจทำผิดหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่มีเจตนาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดนะฮะเขาก็จะต้องดูพฤติการด้วยว่าเป็นทฤษฎีวินยูชนว่าผู้ที่มีอายุแบบนี้ภาวะเช่นนี้ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ไปมันถือว่าประมาทไห
3: ม
2: หรือว่าละเว้นไหมนะฮะเขาจะต้องดูพฤติการประกอบเจตนากันครับต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพรรคประชาชนก็ฟ้อง157
3: ค
2: ือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดนะฮะว่าพฤติการเนี่ยมันเข้า157ต้องดูว่าศาลอาจจะมีแนวทางแล้วก็คำพิพากษาอย่างไรนะฮะ
3: ครับประชาสัมพันธ์อีกที่นึงครับที่ทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับใครที่จอดรถอยู่ตอนนี้รีบไปเคลื่อนย้ายรถของคุณด่วนนะคร
2: ับ
3: หลังจาก10โมงเช้านะครับถ้าไม่มาเคลื่อนย้ายทางในส่วนของบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือโทเวเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายรถของคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการขีดขวางจราจรอยู่นะครับใครที่ไปจอดอยู่ก็ไปย้ายรถของคุณซะนะครับ
2: ก็จะย้ายไปที่ไหนนะเขาบอกด้วยใช่ไหม
3: ย้ายไปที่ในส่วนของด่านดินแดงนะครับตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครที่ถูกย้ายไปนะก็ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงสำเนาคู่มือการจดทะเบียนแล้วก็แบบฟอร์มการรับยาพาหนะมารับในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคร
2: ับเพราะว่าจอดค้างไปเนี่ยมันอันตรายนะครับสำหรับรถสัญจรไปมานะครับขับรถมาด้วยความเร็วสูงและเจอรถจอดซ้ายเนี่ยชนนะฮะก็เกิดความไม่ปลอดภัยนะฮะก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ยดอนเมืองโทเวทำไมใจร้ายไม่ใช่ฮะเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน1ตุลาคมนี้นะฮะย้ำว่าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ครับ
3: ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารพุฒิครับ
2: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนตรวจสอบ5ระบบสำคัญในที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
8: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำลดประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดฐานเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลาย เบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
9: นายเสกสรรเที่ยงพรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค

0: ประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสามารถพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้เป็นประจำในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 9:10 นถึง 10:00 นโดยประมาณนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นผมฉายเดี่ยวเช่นเคยนะครับจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีผู้เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญนะครับคุณพี่มุกนะครับผมมาพูดถึงความปลอดภัยในการดูแลรถยนต์รถโดยสารต่างๆเนี่ยในช่วงเทศกาลการตั้งด่านตรวจเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลดีต่อความปลอดภัยของการขับขี่บนท้องถนนในจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็ในท้องถนนที่เชื่อมออกไปยังหรือเข้ามายังภูเก็ตนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็มีหลากหลายสิ่งแล้วก็ข้อมูลอีกหลากหลายแบบเลยนะครับที่อยากจะมานำเสนอแล้วก็มาพูดให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็เอาเรื่องที่สำคัญเนี่ยมาย้ำมาเตือนมาขยี้นะครับผมให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังเพื่อจดจำนะครับผมแล้วก็เป็นการเตือนสติเตือนภัยเตือนเขาเรียกว่าเป็นสิ่งเตือนใจในยามที่อาจจะเกิดวิกฤตในผมหรือยามที่เราประมาทก็จะนึกถึงสิ่งที่ผมพูดเอาไว้นี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในช่วงแรกนะครับ
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทรช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

ละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่กำลังติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะครับมาเริ่มต้นเช้าวันอังคารนะครับด้วยสภาพอากาศแล้วก็สภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกสลับแดดจ้าในบางพื้นที่นะครับถนนหลายสายเนี่ยเปียกลื่นเลยโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักอย่างถนนเทพกษัตริย์นะครับแล้วก็เส้นทางขึ้นเขาลงเขาของป่าตองเนี่ยปริมาณรถก็หนาแน่นนะครับขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกตินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงนี้หรอกจังหวัดภูเก็ตนะครับทุกๆช่วงเลยแหละจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวฝนก็มาเดี๋ยวแดดก็ออกเราคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันให้มากๆนะครับนี่ก็มาย้ำมาเตือนมาบอกกันนะครับเพื่อนะครับผมบางท่านอาจจะลืมไปว่าภูเก็ตเนี่ยสถิติทางอุบัติเหตุนะครับสูงมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับก็ข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีนะครับผ่านระบบออนไลน์ชำระผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax นะครับหรือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็สามารถทำได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งนะครับในเขาเรียกว่าแนวทางในการระยะเวลาในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและก็เป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนทางอ้อมด้วยนะครับก็เหมือนรถปริมาณรถนั่นแหละครับว่าจากที่รถแทบทุกคันจะต้องมาต่อทะเบียนนะครับผมมาชำระภาษีประจำปีเนี่ยที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆนะครับอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อนล้อต่อภาษีหรือว่ามาจอดที่สำนักงานก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องขับรถมาถูกไหมครับถ้าไม่นำรถมาก็อาจจะต่อไม่ได้นะครับในรถที่ต้องตรวจสภาพรถหรือว่าจะต้องนำรถมาสำแดงนะครับก็ไม่สามารถทำได้ก็ถือว่าเป็นทางอ้อมๆแล้วกันนะครับในการเพิ่มความเขาเรียกว่าความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าด้านการจัดระดับความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงลงพื้นที่นะครับตรวจเข้มความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะนะครับผมอย่างที่เคยได้กล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมาแล้วขับนะครับผมการแต่งกายสุขภาพความพร้อมต่างๆนะครับผมที่เราจะต้องคอยตรวจคอยเช็คเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยพนักงานขับรถเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนที่นั่งรถโดยสารสาธารณะนะครับจะต้องประสบอุบัติเหตุจากความประมาทจากความไม่พร้อมของพนักงานขับรถนั่นเองครับอย่างที่เคยได้กล่าวไปนะครับว่าพนักงานขับรถเนี่ยยอดนะครับผมการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เนี่ยพนักงานขับรถนะครับผมจะต้องไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับต้องเป็นศูนย์นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานนะครับเพื่อป้องกันอาการง่วงหรือเพลียอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือการตรวจร่างกายนะครับความพร้อมนั่นเองนะครับถ้ามีอาการง่วงเพลียอ่อนล้านะครับก็จะมีมาตรการในการดำเนินงานต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะครับผมการให้เจ้าหน้าที่ไปพักผ่อนสลับเวรสลับกะอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายแล้วก็การดำเนินงานในแต่ละที่นะครับว่าจะดำเนินงานอย่างไรให้ไม่เกิดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ทำให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถเนี่ยสูญเสียรายได้จากการที่ร่างกายไม่พร้อมนะครับเพราะเราเข้าใจนะครับว่าคนทำงานนะครับก็ทำงานเพื่อหาเงินหาเลี้ยงชีพนะครับทุกคนย่อมล้วนมีความจำเป็นนะครับแต่ถ้าหากในกรณีที่โอ้ยยังไงก็หาทางไม่ได้จะให้ไปขับหรือทำตามปกติเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าความปลอดภัยมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเลยมีความสำคัญในอันดับหนึ่งนะครับไม่มีอะไรมาแทนที่ได้นะครับเพราะความปลอดภัยคือสิ่งที่เรากำลังพยายามตอบสนองแล้วก็พยายามพัฒนายกระดับต่างๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนนะครับ
นอกจากนี้นะครับยังมีการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยของตัวรถเองด้วยอย่างเช่นระบบเบรกนะครับจะต้องอยู่ในสภาพที่ปกติเบรกได้นะครับมีการดูยางของรถยนต์นะครับว่ามีความพร้อมใช้งานมีความเขาเรียกว่าคงทนเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับยางเก่าเกินไปหรือเปล่าเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการที่ยางรั่วยางระเบิดยางแตกไหมนะครับถ้าไม่มีก็ผ่านได้นะครับและที่เป็นเคสสตัดดี้แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเลยในเรื่องของค้อนเคาะกระจกนะครับแล้วก็ถังดับเพลิงนะครับซึ่งเคสสตัดดี้นี้ก็มาจากที่เป็นเรื่องของเหตุสลดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเรื่องราวก็นานมาแล้วประมาณนึงเลยนะครับที่เป็นรถนักเรียนรถทัศนศึกษานี่แหละครับเกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็เรื่องค้อนเคาะกระจกนี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราได้ทราบข่าวกันไปนะครับว่าก็เกิดการเสียชีวิตแล้วก็การอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูก็หนักใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเช็ครถให้ดีเหมือนที่สำนักงานขนส่งภูเก็ตเนี่ยก็พยายามดำเนินงานในส่วนนี้ตลอดนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจนั่นแหละครับแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวขั้นสูงสุดเลยนะครับก็สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถสาธารณะก็พยายามนะครับช่วยกันสอดส่องแล้วกันพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะเขาเรียกว่ามี human error หรือความผิดพลาดได้นะครับเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่ที่ดูอาการมึนเมาแต่หลุดลอดสายตาหรือว่าไม่มีใครสังเกตเห็นแต่มีเรานี่แหละดันสังเกตเห็นว่าคนนี้เนี่ยเมาเราก็แจ้งนะครับหรือถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยยางตรงนี้มันสึกหรอมันไม่ดีมันเสี่ยงที่จะระเบิดหรือเห็นตะปูแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เห็นนะครับเราก็ไปแจ้งเขานะครับว่าเนี่ยเราเห็นแบบนี้แบบนี้มันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเราเห็นตะปูที่ยางอยู่ตรงนี้ยางอ่อนตรงนั้นยางเริ่มรั่วเราก็บอกไปได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับถ้าหากเจ้าหน้าที่ประพฤติไม่ดีหรือไม่ยอมแก้ไขเหตุอันสมควรนะครับแจ้งไปยัง1584ได้เลยนะครับผมเดี๋ยว1584สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่ในจังหวัดนั้นๆนะครับจะดำเนินการด้วยตนเองทันทีครับเอาละครับมาปิดท้ายเบรกแรกด้วยบทบาทสำคัญนะครับผมของผู้ที่ให้เขาเรียกว่าให้ความปลอดภัยผู้ที่ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดต่างๆเนี่ยของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพฐ.นะครับก็ต้องบอกว่ากพฐ.เนี่ยเป็นมีบทบาทสำคัญมากเลยนะครับผมกพฐ.เนี่ยจะนำรายได้นะจากการประมูลหมายเลขทะเบียนต่างๆที่เราเห็นตามท้องถนนเนี่ยเลขสวย9999ที่แบบโอ้ราคา30ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับนำรายได้เหล่านี้นะครับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรสวยงามเนี่ยมาขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยนะครับผมทั่วประเทศเลยรายได้ส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถล้มสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับก็จะได้อุปกรณ์ส่วนนี้มาช่วยเหลืออย่างเช่นรถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยอุปกรณ์กายภาพบำบัดต่างๆเนี่ยก็มาจากกพฐ.นะครับก็ต้องเป็นการต้องบอกว่าเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในโครงการศึกษาวิจัยและกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ครับสำหรับผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนกองทุนกพฐ.นะครับแล้วก็ต้องการครอบครองหมายเลขทะเบียนเลขสวยเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารการเปิดประมูลทะเบียนรถของจังหวัดภูเก็ตได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตหรือทางเพจFacebook นะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้เลยนะครับผมหรือท่านใดอยู่ที่จังหวัดอื่นนะครับอยากจับประมูลของภูเก็ตก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับเอาละครับช่วงแรกเบรกนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้อะไรไปบ้างนะครับสำหรับเบรกแรกเดี๋ยวเบรกที่สองนะครับผมมาต่อกันในเรื่องอื่นๆกันนะครับก็เป็นเรื่องของการขับขี่ให้ปลอดภัย
ใบเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในเบรกที่2กันครับ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัย
1: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเล่า
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
4: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับในเบรกนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องสาระน่ารู้แล้วก็เทคนิคการขับขี่ให้ปลอดภัยนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเดินทางในจังหวัดภูเก็ตกันประเด็นสำคัญที่ต้องย้ำเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับคือการรับมือกับภาวะรถเหินน้ำหรือไฮโดรแพนนิ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะพลาดในเรื่องรถเหินน้ำกันบ่อยนะครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแหละบนถนนสายหลักในภูเก็ตนะครับช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำขังบนพื้นผิวถนนนะครับภาวะรถเหินน้ำเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อยางรถยนต์ไม่สามารถระบายน้ำออกจากหน้ายางได้ทันครับทำให้เกิดฟิล์มเป็นฟิล์มแบบเหมือนเป็นอะไรที่เคลือบนะครับผมเป็นฟิล์มน้ำเนี่ยกั้นระหว่างกับยางเคลือบระหว่างยางกับพื้นถนนนะครับให้เรานึกถึงว่ายางของเราเนี่ยมีเหมือนเป็นห่วงยางแล้วกันครอบอยู่เป็นสีใสๆครับครอบยางเราอีกหนึ่งทีทำให้ตัวยางเนื้อยางเนี่ยเราไม่สัมผัสกับพื้นถนนเลยนะครับผมรถก็จะสูญเสียการยึดเกาะแล้วก็ผู้ขับขี่จะไม่สามารถควบคุมทิศทางหรือระบบเบรกได้เลยนะครับจะทำให้รถของเราเนี่ยเสียหลักได้นะครับข้อควรปฏิบัติเมื่อเจอภาวะรถเหินน้ำนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือห้ามตกกระจายนะครับผมห้ามตื่นเต้นห้ามเสียสติห้ามตกใจเลยนะครับแล้วก็ห้ามเหยียบเบรกกระทันหันโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้รถนะครับหมุนทันทีเลยสิ่งที่ต้องทำคือตั้งสตินะครับตั้งสติให้มั่นเลยครับจับพวงมาลัยให้มั่นคงตรงไปข้างหน้าถอนเท้าออกจากคันเร่งอย่างช้าๆครับปล่อยให้ความเร็วของรถเนี่ยลดลงเองจนกว่ายางเนี่ยจะกลับมายึดเกาะบนพื้นถนนอีกครั้งนะครับเอาง่ายๆก็ตั้งสติอย่าเหยียบเบรกควบคุมพวงมาลัยให้ดีครับอย่าหักอย่าหมุนพวงมาลัยรุนแรงนะครับผมให้ถอนเท้าออกจากคันเร่งอย่างช้าๆเลยปล่อยให้ความเร็วลดลงเองนะครับคันป้องกันนะครับทำได้โดยการเช็คร่องดอกยางให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่ใช่งานยางที่หมดสภาพแล้วหรือยางโล้นเป็นโอ้โหโล้นเป็นพื้นถนนเชียวนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและเมื่อเห็นฝนตกหนักหรือมีน้ำขังบนถนนเนี่ยก็ทำตามปกติสิ่งที่เราควรจะทำเพิ่มความเร็วอ่ะไม่ใช่นะครับก็คือลดความเร็วนั่นเองนะครับผมก็ลดความเร็วให้น้อยลงจากปกติเนี่ยสมมติขับอยู่ที่90กิโลเมตรก็ให้เหลือสัก50-60นะครับหรือจุดไหนที่เสี่ยงหน่อยเนี่ยบนเขาป่าตองกระตะกระรนนะครับเขารังลดลงช้าๆไปเลยเซฟตัวเองดีกว่าถูกไหมครับก็ลดจังหวะความเร็วนะครับในการขับขี่ให้น้อยลงนะครับประมาณนี้นะในเรื่องของไฮโดรแพนนิ่งหรือว่ารถเหินน้ำนะครับจริงๆวิธีปฏิบัติก็ไม่ยากหรอกนะฝนตกมากๆหรือว่าฝนตกใหม่ๆก็อย่าขับเร็วนะครับอย่าพยายามขับไปบริเวณที่มีน้ำขังนะครับผมตรงไหนที่ดูเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็อย่าเข้าไปใกล้ถ้าทางที่ดีก็พยายามอย่าขับในช่วงฝนตกใหม่ๆหรือฝนตกหนักเลยนะครับดีกว่านะครับนอกจากเรื่องของเทคนิคการขับขี่แล้วเนี่ยเบรกนี้มาพูดถึงวินัยแล้วก็การเคารพกฎกันด้วยดีกว่านะครับการเคารพกฎจราจรน่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญที่สุดแล้วแหละครับในการลดอุบัติเหตุก็กฎต่างๆเนี่ยทำมาเพื่อให้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นกฎที่โอ้อยากจะตั้งขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งขึ้นมาเพราะมีเหตุผลในการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับย้ำเตือนนะครับผู้ใช้รถเกี่ยวกับระบบบันทึกคะแนนนิดนึงแล้วกันนะครับผมในเรื่องของระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถนะครับหรือระบบจดคะแนนจราจรผู้ ้มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนเนี่ยจะมีคะแนนเริ่มต้นที่12คะแนนนะครับหากทำผิดกฎจราจรจะถูกตัดคะแนนตามความรุนแรงของข้อหาตั้งแต่1ถึง4คะแนนเลยครับตัวอย่างข้อหาที่ถูกตัด1คะแนนนะครับก็คือการใช้โทรศัพท์นะครับผมในขณะขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถต่างๆเนี่ยก็คือใช้โทรศัพท์นะครับผมขณะขับรถนั่นแหละโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับก็คืออย่างเช่นตัวหนีบตัวตั้งที่เราจะแบบว่าไม่ต้องเอามือไปสัมผัสนะครับผมอันนั้นอ่ะอันตรายถ้าเราใช้นะครับก็โดนไปเลยหนึ่งคะแนนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับหรือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็จะโดนหนึ่งคะแนนเช่นกันครับตัวอย่างข้อหาที่ถูกตัดสองคะแนนนะครับเช่นการขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงหรือขับรถย้อนสอนอันนี้สองคะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าหากถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์คะแนนเนี่ยจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทันทีเป็นเวลา90วันนะครับนั่นแหละครับถ้าเราไปโดนตัด3คะแนนเนี่ย3แต้มเนี่ยก็หนักเลย4แต้มยิ่งแล้วใหญ่นะครับ3แต้มเนี่ยก็อย่างเช่นในเรื่องของหย่อนความสามารถขับรถขับผิดวิสัยคนขับรถแข่งขันกันบนท้องถนนชนแล้วหนีเสพยาเสพติดเมาแล้วขับอันนี้3แต้มนะครับซึ่งเมาแล้วขับเนี่ยจริงๆแล้วจะมีเขาเรียกว่ายังไงคะแนนที่โดนตัดแตกต่างกันนะครับถ้าเมาแล้วขับแล้วเป่าเขาเรียกว่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะโดน3แต้มแต่ถ้าเกิน200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับจะโดน4แต้มนะครับคือเมาหนักเลยแล้วขับนะครับและการเมาแล้วขับอีกแบบนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับการวัดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับคือชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะโดน4แต้มครับเสพยาเสพติดแล้วชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็4แต้มนะครับแข่งรถในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ก็4แต้มแล้วก็ขับรถทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเนี่ยก็4แต้มเช่นกันอันนี้ก็ระวังเอาไว้นะครับอย่างที่บอกไปถ้าถูกตัดคะแนนจนเหลือ0เนี่ยจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทันทีเป็นเวลา90วันและต้องเข้ารับการอบรมพร้อมทดสอบนะครับความรู้กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอคืนคะแนนครับการรักษาวินัยจราจรเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงใบสั่งแต่คือการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางบนท้องถนนนะครับฝากเตือนใจก่อนที่จะไปพักเบรกอีกสักเบรกกันหนึ่งนะครับผมก็อุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับป้องกันได้เสมอแหละทุกท่านผู้ฟังทุกผู้ชมครับอุบัติเหตุบนท้องถนนป้องกันได้เสมอหากทุกคนมีสติและไม่ประมาทนะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันในการใช้ทางไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและไม่ขับรถขณะเมาสุราหรืออ่อนเพลียนะครับเรื่องง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็จะปลอดภัยบนท้องถนนกันแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในเบรกที่2ของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาพูดในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยบ่ายเดียวทีนะครับผมไปช่วงขับขี่ปลอดภัยบ่ายเดียวทีนะครับก็จะนำทริคต่างๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ
2: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
3: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
4: ผมก้าวตกเรือครับ
3: แล้วไอ้คนที่สองล่ะ
5: ผมโดนมีดแทงครับ
3: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
5: จะไม่รู้อ่ะ
3: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
5: ินเหล้า
3: แล้วยังไงต
5: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
3: แล้วยังไงต
5: ่อไม่รู
2: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกัน ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบอ่ะไม่มันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
6: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
6: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
0: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึง

0: งถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ

0: ายทะเบียนรถปลอมอาจมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารหากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหายสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: เอาละครับเบรกกันเสร็จแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในช่วงของขับขี่ปลอดภัยใบเดียวทีมนะครับวันนี้นะครับในช่วงนี้จะนำเรื่องของรถไฟฟ้า EV และเรื่องของระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับ ADAS เนี่ยมาพูดกันนะครับก็ยุคนี้นะครับคนภูเก็ตเนี่ยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV เนี่ยเยอะมากๆนะครับถ้าขับไปบนท้องถนนเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้รถ EV เนี่ยแทบจะครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับก็รถ EV เนี่ยมีเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงแต่นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยมันก็ยังมีข้อควรระวังเฉพาะตัวที่หลายคนอาจจะยังไม่ชินนะครับเรื่องแรกเลยคือระบบระดับน้ำขังกับแบตเตอรี่นะครับแม้แบตเตอรี่รถ EV จะมีมาตรฐานที่กันน้ำแต่ในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมขังในภูเก็ตเนี่ยหากระดับน้ำสูงเกินครึ่งล้อไม่แนะนำให้ขับลุยเลยนะครับเพราะคลื่นน้ำอาจจะกระแทกเข้าไปดันกล่องควบคุมหรือสายไฟแรงดันสูงจนเกิดความเสียหายได้นะครับหากจำเป็นต้องผ่านให้ใช้ความเร็วที่ต่ำนะครับผมและคงที่และเปิดระบบเตือนรอบคันนะครับก็เพราะว่าถ้าเราใช้ความเร็วที่คงที่เนี่ยโอกาสที่น้ำจะกระแทกก็จะน้อยลงนะครับผมถ้าเรากับขับเบรกเนี่ยน้ำที่อยู่ตรงบริเวณล้ออาจจะมีการกระเพื่อมที่รุนแรงได้นะครับก็อาจจะเป็นการส่งผลให้ตัวเขาเรียกว่าสายไฟแรงดันสูงของเรามีปัญหาได้นะครับเรื่องที่สองเลยคือความเงียบของเครื่องยนต์รถ EV เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยแทบจะไม่มีเลยนะครับขณะวิ่งที่ความเร็วต่ำก็ยิ่งไม่มีเลยทำให้คนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์อาจจะไม่ได้ยินเสียงรถของเราได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนคิดไม่ถึงครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้คิดถึงขั้นนี้นะครับต้องบอกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของตามซอยแคบๆหรือย่านเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยที่ทางการขับรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเฉพาะตัวนะครับทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นใช้สัญญาณไฟให้มากขึ้นให้ชินมือเปิดไฟเลี้ยวไฟกระพริบนะครับผมหรือเราจะสามารถบีบแต่สั้นๆก็สามารถทำได้อย่าบีบยาวเพราะคนไทยอ่อนไหวต่อบีบเสียงแตรนะครับอันนี้เตือนเอาไว้นะครับด้วยความหวังดีนะครับบีบสั้นๆพอปิ้นๆนะครับพอให้ท่านที่เดินเท้าหรือขี่จักรยานยนต์จักรยานเนี่ยได้ยินเสียงแตรเอาแล้วกันแล้วก็หันมาดูนะครับว่าอ๋อรถเราอยู่ข้างหลังรถเรากำลังจะผ่านรถของเรากำลังจะเลี้ยวนะครับเขาจะได้หันมามองนะครับผมหันมารับรู้ว่ามีรถของฉันอยู่ตรงนี้นะเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าเลี้ยวมาทางฉันนะเดี๋ยวรถจะชนอะไรแบบนี้นะครับก็บีบแต่เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะครับเรื่องที่3เลยในเบรกนี้นะครับคือเรื่องของระบบวันเพดอลนะครับแล้วก็ระบบถอนคันเร่งแล้วก็เบรก regenerative braking นะครับการชะลอความเร็วอัตโนมัติเมื่อถอนคันเร่งช่วยประหยัดพลังงานน่ะก็จริงนะครับที่ประหยัดนะครับแต่หากขับบนถนนที่เปียกลื่นหรือทางโค้งลงเขาเนี่ยการถอนคันเร่งกระทันหันอาจจะทำให้ล้อล็อกได้หรือรถเสียอาการได้เลยนะครับควรปรับระดับการดึงพลังงานกลับให้เหมาะสมกับสภาพถนนแล้วผมในขนาดนั้นนั่นเองก็อย่างที่บอกไปนะครับเทคโนโลยีเนี่ยช่วยเราได้ก็จริงแต่ผู้ขับขี่ต้องเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมรถด้วยนะครับก็ควบคุมด้วยความไม่ประมาทนะครับผมย้ำเอาใหม่นะครับวันนี้เรื่องรถของรถ EV เนี่ย3เรื่องด้วยกันระดับน้ำขังกับแบตเตอรี่นะครับถ้าจำเป็นจะต้องขับผ่านบริเวณที่มีน้ำสูงเกินครึ่งล้อเนี่ยก็ใช้ความเร็วต่ำที่คงที่นะครับแต่ไม่แนะนำให้ลุยนะครับผมอย่างที่สองคือเรื่องของความเงียบของเครื่องยนต์นะครับรถที่เป็นเขาเรียกว่าร่วมทางของเราเนี่ยอาจจะไม่เห็นไม่สังเกตแล้วก็ไม่ได้ยินนะครับผมคนที่เดินบนท้องถนนนะครับรวมถึงจักรยานยนต์จักรยานก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงรถของเราด้วยความ

ที่ไฮเทคไปอะเนาะก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละครับก็พยายามนะครับใช้สัญญาณไฟนะครับผมแต่ในกรณีที่ใช้สัญญาณไฟไม่ได้ผลนะครับก็เสียงแตรสั้นๆช่วยเราได้นะครับใช้เมื่อจำเป็นนะครับและเรื่องสุดท้ายคือระบบถอนคันเร่งแล้วก็เบรกรวมถึงระบบการชะลอความเร็วอัตโนมัตินะครับเมื่อถอนคันเร่งอันเนี้ยระวังไว้ให้ดีเพราะหลายๆคนไม่เข้าใจระบบการทำงานของรถ EV นะครับในเรื่องของ Regenerative Braking นะครับเพราะฉันก็พยายามนะครับผมอ่านคู่มือเยอะๆรู้จักรถเราเยอะๆนะครับผมถ้าเรารู้จักรถของเราเองเป็นอย่างดีแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเข้าที่เข้าทางครับแล้วก็เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากย้ำเตือนนะครับเป็นเรื่องที่ผมพูดแทบจะทุกวีคทุกครั้งที่จัดรายการนี้นะครับคือเรื่องของการขับรถแบบDefensive นะครับผมหรือเชิงรับเชิงป้องกันนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยย้ำทุกรอบบางคนอาจจะเบื่อแล้วบางคนอาจจะจำได้แต่นั่นแหละครับสิ่งที่ผมพอใจนะครับผมคือทุกคนจำได้นะครับว่าในเรื่องของการขับขี่การขับรถเชิงป้องกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมการขับรถเชิงป้องกันนะครับคือการขับที่เขาเรียกว่าเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ดีที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะการขับขี่ร่วมกับรถขนาดใหญ่อย่างเช่นรถบรรทุกขนส่งสินค้ารถกึ่งพ่วงรถบัสท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งพบเห็นได้จำนวนมากบนเส้นทางจราจรในจังหวัดภูเก็ตนะครับผู้ขับขี่รถขนาดเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยเรื่องนี้จำไม่ขึ้นใจเลยนะครับว่าจะต้องระมัดระวังจุดอับสายตาหรือ blind spot ครับของรถใหญ่นั่นแหละครับซึ่งมี4จุดหลักที่ผู้ขับขี่รถใหญ่ไม่สามารถมองเห็นเราได้จุดแรกนะครับคือด้านหน้าของรถบรรทุกเนื่องจากคอนโซลรถสูงนะครับหากขับรถเล็กหรือจอดรถจักรยานยนต์ชิดติดหน้ารถบรรทุกนะครับคนขับจะไม่เห็นครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทำให้อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราเองแล้วก็รถจักรยานยนต์ของเราได้ด้วยนะครับผมจุดที่สองนะครับคือด้านหลังของรถบรรทุกซึ่งไม่มีกระจกมองหลังนั่นเองมองเห็นได้เฉพาะจากกระจกข้างเท่านั้นหากขับจี้ท้ายมากๆเนี่ยคนขับจะไม่เห็นรถเราเลยนะครับในกรณีที่มีการเบรกหรือว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือการถอยรถนะผมกระทันหันหรือเราไปจี้ท้ายในเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงแล้วรถบรรทุกอาจจะต้องมีเหตุจำเป็นที่จะต้องถอยรถเนี่ยอันนี้นะครับความซวยจะมาเยือนเราจริงๆนะครับก็อย่าไปจี้ท้ายนะครับรถบรรทุกให้มากเพราะจะเกิดอันตรายได้นะครับและจุดที่3และจุดที่4นะครับคือด้านข้างซ้ายและขวาของตัวรถโดยเฉพาะนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นจุดอับสายตาขั้นสุดเลยนะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยแหละของรถบรรทุกนะครับก็ให้ระมัดระวังกันให้มากอย่าขับแช่อย่าไปจอดใกล้นะครับผมเราก็เว้นระยะไว้ดีที่สุดนะครับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะครับคือหลีกเลี่ยงการขับรถขนานข้างหรือแช่อยู่ในจุดอับสายตาอย่างที่ได้บอกไปนะครับหากต้องการแซงเนี่ยสำคัญเลยส่งสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับให้สัญญาณเสียงด้วยหรือไฟสูงเพื่อให้คนขับรถรู้ตัวนะครับแล้วก็สามารถแซงผ่านไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อพ้นระยะปลอดภัยนะครับไม่แซงในระยะกระชั้นชิดหรือแซงตรงทางโค้งอันนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสูงที่สุดเลยแหละในจังหวัดภูเก็ตย้ำเตือนนะครับเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวมให้ถูกวิธีทั้งผู้ขับขี่และผู้ขับซ้อนท้ายนะครับเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานมอกสายรัดคางต้องแน่นหนานะครับ1นิ้วสอดนะครับเปิดไฟหน้ารถเสมอแม้ในเวลากลางวันเพื่อให้รถคันอื่นมองเห็นได้ชัดเจนนะครับและหลีกเลี่ยงการแทรกช่องว่างระหว่างรถขนาดใหญ่อันนี้เห็นได้บ่อยมากในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ระมัดระวังกันเยอะๆนะครับช่วงท้ายของรายการนะครับผมก็อีกนิดนึงแล้วกันอัปเดตข่าวสารรอบรั้วเมืองภูเก็ตแล้วก็บริการประชาชนนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับมีการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องทำให้มีปริมาณการเดินทางในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าบริเวณงานนั่นแหละครับหนาแน่นมากๆ
นะครับขอให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยติดตามการรายงานข่าวสารจราจรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าให้ดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรอย่างเคร่งครัดนะครับอย่าใส่อารมณ์มีน้ำใจกันในการใช้รถใช้ถนนนะครับส่วนท่านที่ต้องการติดต่อทำธุรกรรมณสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็สามารถมาทำได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่การต่ออนุญาตใบขับขี่การโอนย้ายนะครับผมทะเบียนรถแนะนำให้จองคิวล่วงหน้านะครับผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกนะครับช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยได้แล้วก็ทำให้การติดต่อราชการเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาละครับพูดมาซะยืดยาวเลยในช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้นะครับติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับรับชมและรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับของสทภูเก็ต Radio Thailand ภูเก็ตนะครับก็ขอทุกท่านนะครับเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันนะครับทีมงานสทภูเก็ตสวัสดีครับ

0: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
1: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
2: ผมก้าวตกเรือครับ
1: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
3: ผมโดนมีดแทงครับ
1: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
3: จะไม่รู้อ่ะ
1: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
3: ินเหล้า
1: แล้วยังไงต
3: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วยังไงต
3: ่อไม่รู
0: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำเอ่อและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็คที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณซอยรังสิตนครนายก8เป็นต้นไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทวกิจ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่าย4จังหวัด5สถานีในช่วงเวลา 10:10 นโดยประมาณจนถึง 11:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับทีมงานสวทวกิจรับไม้ต่อจากสวทวรนในการเชื่อมโยงเครือข่ายในช่วงนี้กันนะคะติดตามฟังกันได้นอกเหนือจากสวทวกิจแล้วก็ติดตามกันได้ทางสวทวรนสวทวพังงาสวทวตะกัวป่าและสวทวกระบี่ค่ะผู้ฟังคะในช่วงของวันอังคารที่29กันยายน2569ในรายการเล่าข่าวน้ำมันอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทวเกตมีน้องหนึ่งสราวุธทองสงค่ะควบคุมเทคนิคนะคะส่งสัญญาณไปให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามรับทราบใครติดตามทางคลื่นวิทยุก็ได้ทั้ง5สถานีค่ะโดยในส่วนของพื้นที่สวทวเกตนั้นได้ทาง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และยังคงผ่านทางเพจ Facebook สวทวเกตเรดิโอค่ะใครที่ติดตามผ่านโลกโซเชียลเนาะโซเชียลมีเดียค่ะข่าวสารมากมายเลยทีเดียวค่ะในช่วงของเล่าข่าวอันดามันที่จะหยิบยกมาพูดคุยคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการก็จะมี2ช่วงที่น่าสนใจค่ะช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกับข่าวใต้รายวันส่วนข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้คงยังต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็หลายภูมิภาคในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะล่าสุดมวลน้ำก็ได้ต้องเรียกว่าเฝ้าระวังในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือนะคะผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมาแล้วด้วยเหมือนกันตั้งแต่วันที่26ช่วงค่ำๆนะคะไปถึงช่วงวันที่27กันยายนก็คือทีมงานของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนั่นเองในการลงพื้นที่ไปสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงตอนนี้ได้เคลื่อนทัพมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีตามคำร้องขอของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีแล้วด้วยนะคะเสียงอาจจะอู้อี้หนึ่งก็ฝากเตือนเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่ประสบอุทกภัยและรวมไปถึงทุกพื้นที่ด้วยเนื่องจากภูมิอากาศสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยอย่าเหมือนในชั้นนะคะตอนนี้โรคเก่ากำเริบด้วยการที่ไม่ได้ดูแลตนเองด้วยอาการภูมิแพ้เรื้อรังแล้วก็ตอนนี้ส่งผลไปยังไซนัสอักเสบก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายด้วยส่วนใครที่เดินทางช่วงนี้ก็อย่าลืมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันฝนป้องกันน้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนรองเท้าถ้าเป็นไปได้รองเท้าบูทนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางแล้วก็พกพาไม่สะดวกก็ตอนนี้เดินทางก็ให้เลือกเดินทางโดยรถสาธารณะไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้รู้ว่าจะต้องเดินทางแล้วต้องฝ่าฟันน้ำท่วมก็อยู่บ้านก่อนเนาะตอนนี้ก็ติดตามข่าวสารของญาติพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะก็ทราบมาว่าฝนก็ปริมาณลดน้อยลงบางพื้นที่ที่น้ำท่วมก็ลดลงแล้วด้วยล่าสุดยังไงก็อยากจะฝากไปในการติดตามสถานการณ์น้ำค่ะโดยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC นะคะ ขออภัยคุณฟังครับในช่วงเวลา 10:00 นตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC นะคะที่มีทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงข่าวในช่วงเวลา 10:00 นของทุกวันค่ะโดยจะมีการถ่ายทอดผ่าน MBT2HD แล้วก็มีการรับสัญญาณแชร์ภาพผ่านเพจ Facebook ในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้แล้วก็ทางรัฐบาลเองค่ะโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานค่ะเร่งในเรื่องของการระบายน้ำการฟื้นฟูแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนอกเหนือจากการฟื้นฟูแล้วก็เร่งที่จะออกมาตรการเยียวยาด้วยนั่นก็คือในส่วนของความเคลื่อนไหวในสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยในช่วงนี้นะคะรวมไปถึงข่าวใต้รายวันก็มีข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่4จังหวัดนี่แหละค่ะมาส่งข่าวสารมามอบให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็นำในเรื่องของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ของน้องๆเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นพังงากระบี่ภูเก็ตวันนี้น้องๆ120คนก็มาเยือนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วด้วยเหมือนกันส่วนรายละเอียดเนื้อหาข่าวสารที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าข่าวอันดามันวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงแรกข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะ
1: เติมอั รรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อซักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาล่ะค่ะคุณฟังอยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะที่จะหยิบยกมานำเสนอคุณฟังได้ติดตามรับทราบในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสทกิจ FM 96.75 เมกะเชื่อมโยงเครือข่ายไปอีก4สถานีในพื้นที่อีก3จังหวัดด้วยกันไม่ว่ากระบี่ระนองแล้วก็พังงานะคะรวมไปถึงสทตะกบป่าในพื้นที่นั้นด้วยล่าสุดค่ะคุณฟังคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการสั่งการระดมทุกหน่วยค่ะเร่งระบายน้ำแล้วก็ให้เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นอกเหนือจากนั้นได้มีการจัดเตรียมงบเยียวยาผู้ประสบหรือว่าผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะเป็นซิงเกิลคอมมานด์ค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันค่ะเขตบางกะปิเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพแล้วก็ของใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัยจะเห็นได้จากภาพข่าวหลายๆสื่อเลยทีเดียวในเรื่องของแฟลตคลองจันที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้สูงเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสค่ะผู้ฟังคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการสั่งการให้รับมือในเรื่องของอุทกภัยภาคกลางแล้วก็ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำที่เหนือเขื่อนแล้วก็น้ำท้ายเขื่อนค่ะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเพื่อประเมินผลกระทบนะคะ ขออภัยค่ะก่อนปรับการระบายน้ำแล้วก็จะทำแผนเสี่ยงอุทกภัยนะคะที่ระบุพื้นที่แล้วก็ระดับความเสี่ยงเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละจังหวัดใช้ประกอบการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนอพยพประชาชนล่วงหน้าและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงพื้นที่ส่วนด้านการสื่อสารค่ะให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพื้นที่เสี่ยงและแนวทางปฏิบัติด้านภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเตรียมความพร้อมล่วงหน้ายังไงก็แล้วแต่ในหน่วยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพี่น้องข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์เองแม้นว่าจะเป็นผู้ประสบอุทกภัยก็ยังต้องออกมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะคะในรูปแบบตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องของการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารและอีกเรื่องนึงที่ทางกรมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในเรื่องของการสื่ออย่างไรไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นตื่นกลัวหรือตื่นตระหนกค่ะแล้วก็สามารถเตรียมตัวเองนั้นให้ผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทีมข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่1นั้นก็คือเป็นผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะคะส่งกำลังใจไปให้ทีมกรมประชาสัมพันธ์ใน ระยะนี้ด้วยนะคะส่งกำลังใจไปให้ทุกคนเลยทีเดียวนอกเหนือจากนี้ค่ะได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะคะโดยทางกระทรวงกลาโหมได้มีการระดมกำลังพลค่ะยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงและนอกเหนือจากนั้นทางทีมทหารหรือว่ากลาโหมนี่นะคะเตรียมชุดกำลังในการที่จะฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะส่วนทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะผู้ฝากค้านในการเร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตขออภัยค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะรวมไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมได้ผลิตอาหารจัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.นะคะครัวกลางโรงครัวจิตอาสาลำเลียงอาหารและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางค่ะนอกเหนือจากนั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เช่นเดียวกันก็จัดหาอาหารนะคะแล้วก็ส่งตรงไปในส่วนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนนอกเหนือจากนั้นได้มีการสั่งมังคุดจากเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการให้อตก.นะคะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนนั้นสามารถจอดรถได้ฟรีตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะในเรื่องของอาชีวศึกษาหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการค่ะสั่งในเรื่องของการเรียนเยียวยาในเรื่องของสถานศึกษาแล้วก็จัดตั้งทีมฟิตอิทเซ็นเตอร์นะคะเพื่อที่จะให้ดูแลช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมสร้างซ่อมบำรุงซ่อมแซมให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นี่แหละค่ะนอกจากนี้อย่างที่กล่าวแล้วค่ะว่ารัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC นะคะทุกช่วงเวลา 10:00 น.ก็จะมีการแถลงสถานการณ์โดยนายเอกกภพเพียรพิเศษค่ะตอนนี้ก็ติดตามกันได้นะคะผ่านเพจ Facebook ของเครือกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงในส่วนของหลายเพจด้วยแต่มีการเน้นย้ำในส่วนของศูนย์ JICC ค่ะบอกว่าถ้าต้องการขอความช่วยเหลือในพื้นที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่ว่ากรุงเทพหรือพื้นที่ไหนๆโทรสายด่วน1555นะคะ11ตัวแล้วก็ตามด้วย53ตัวได้ตลอด24ชั่วโมงแต่อย่าลืมค่ะในกรณีการแพทย์ฉุกเฉินอย่าลืมที่จะเรียกหรือว่าโทรสายด่วน1669นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนใครที่อยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลสามารถมีอีก1สายที่สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้นั่นก็คือหมายเลข022485115นั่นเองค่ะคุณฟังคะนอกเหนือจากนี้ค่ะกรมชลประทานค่ะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเมื่อวันที่28กันยายนช่วงเวลา 6:00 น.เขื่อนป่าสักก็มีปริมาณน้ำสูงนะคะอยู่ที่ปริมาณน้ำอยู่ที่ 840.94 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหรือปริมาณ 96.49 ของความจุอ่างเพราะฉะนั้นน้ำไหลเข้าอ่างปริมาณที่สูงแล้วนะคะก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้แล้วก็จะมีการทยอยระบายน้ำออกนะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปค่ะซึ่งก็มีการจัดระดับระบายน้ำออกด้วยไม่ว่าจะเป็นวันที่30กันยายน1ตุลาคม2ตุลาคมในการที่จะระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะบรรเทาแล้วก็เป็นการวัดระดับน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่ให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะผู้ฟังคะผู้ฟังคะใครที่ติดตามหรือว่าใครที่ได้ยินคำว่า native เนาะภูเก็ต native หรืออะไร native ก็แล้วแต่ดิฉันไปเห็นข้อความหนึ่งของ NVT อุบลราชธานีค่ะเมื่อประมาณ21ชั่วโมงกว่าๆเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เลยอยากจิบมาฝากผู้ฟังในช่วงนี้นิดหนึ่งค่ะว่าทางอุบลเนี่ยมีในเรื่องของการฟีเวอร์ในฟีเวอร์ที่น่าสนใจก็คือมลัยเกล้าผมคุณผู้ชมผู้ฟังก็คือจากภูมิปัญญาสู่แฟชั่นสุดคิดในยุคปัจจุบันหรือว่าอุบล native ก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเป็นในเรื่องของนำในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะถ้าพูดภาษาบ้านเราตั้งแต่แรกหรือว่าตั้งแต่อดีตนะกลับมานิยมกันใหม่ก็ทาง NVT อุบลนะคะก็ได้โพสต์ข้อความแล้วก็มีภาพประกอบด้วยบอกว่าอุบลฟีเวอร์มาลัยเกล้าผมจากภูมิปัญญาสู่แฟชั่นสุดฮิตดันยอดขายร้านดอกไม้รับกระแสอย่างสุดปังเลยทีเดียวโดยกระแสมาแรงแบบฉุดไม่อยู่สำหรับเทรนด์แฟชั่นมาลัยเกล้าผมเครื่องประดับสุดน่ารักกลิ่นอายความเป็นไทยที่ตอนนี้กลายเป็นไอเทมสุดชิค ขวัญใจสาวๆและอินฟลูเอนเซอร์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีช่วยปลุกบรรยากาศการซื้อขายของร้านดอกไม้ให้กลับมาคึกคักแล้วก็มียอดสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยผู้สื่อข่าวเอ็มบีทีอุบลราชธานีค่ะได้มีการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศที่ร้านดอกไม้นะคะในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยได้พูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะได้เปิดเผยว่าทางร้านนั้นได้นำเข้ามาลัยเกล้าผมส่งตรงมาจากปากคลองตลาดเพื่อตอบรับกระแสความนิยมที่นำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์เป็นเอ็กเซสซอรี่เก๋ๆนะคะสำหรับใส่ถ่ายภาพเป็นลุคแบบเช็คอินตามย่านเมืองเก่าในพื้นที่แลนด์มาร์คของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้กลายเป็นกระแสว่าเราเป็นอย่างมากก็ถือได้ว่า1กลิ่นอายความเป็นไทยในการที่จะปลุกกระแสให้รักความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะกับมาลัยเกล้าผมใครสนใจก็ไปเปิดดูไปเช็คอินหรือว่าเข้าไปดูกันได้ที่เพจ Facebook NBT อุบลค่ะสำหรับการแต่งกายทริคการแต่งกายตอนนี้นะคะเป็นแมทกัดเข้ากับลุคแบบมาลัยเกล้าผมทางร้านได้มีการแนะนำให้เสื้อผ้าแบบโทนหวานละมุนนะคะแบบสีพาสเทลไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีครีมสีชมพูนมเพื่อช่วยขับให้พวงมาลัยโดดเด่นสะดุดตาหรือเลือกแมทกับชุดผ้าลูกไม้แบบไทยๆค่ะเพิ่มกลิ่นอายความเป็นไทยแบบเบาๆส่วนทรงผมเหมาะกับการทำเกล้ามวยหรือมัดรวบต่ำทำให้ประดับพวงมาลัยได้อย่างสวยงามสำหรับสาวผมสั้นก็ไม่ต้องกังวลค่ะสามารถทำทรงเกล้ามวยขึ้นหัวครึ่งหัวได้เช่นเดียวกันเพียงทำให้เป็นลูกเก๋ขึ้นแล้วก็สร้างความเป็นไทยมากขึ้นนั่นก็คือความเป็นสมัยใหม่ผสมกับไทยในอดีตนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่านำแบบกริดเก๋ๆเหล่านี้นะคะมาย้อนแล้วก็มาปลุกกระแสความเป็นไทยได้ส่วนคำว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ที่ดิฉันพูดบอกว่าความเป็นไทยเดิมหรือว่าความเป็นพื้นเมืองของแต่ละพื้นถิ่นอย่าลืมว่าช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะใกล้เข้าสู่งานประเพณีถือศีลกินผักแล้วนะคะใครที่เป็นภูเก็ตดั้งเดิมหรือว่าเป็นจีนฮกเกี้ยนในหลายพื้นที่ก็มักจะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าฟื้นเนาะฟื้นประเพณีอย่างเช่นยกเสาโกเตงนะคะบ้านเดิมของดิฉันเนี่ยดิฉันเป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดตรังภูเก็ตเรียกว่าโกเตงแต่จังหวัดตรังนี่เรียกเสาติโกนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่เชื้อสายจีนหรือว่าถือยึดถือวัฒนธรรมประเพณีก็จะอยู่ที่ศาลเจ้าหรือว่าอามกันแล้วมีการล้างอามทำความสะอาดอามเพื่อเตรียมความพร้อมหรือว่าทำความสะอาดศาลเจ้านี่แหละเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่งานประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการนะคะอย่างเช่นบอกภูเก็ตเนทีฟดิฉันเห็นในเพจ Facebook ของเทศบาลศรีสุนทรนะคะอย่างเช่นนายกอ้ําก็บอกว่าศรีสุนทรเนทีฟอะไรเหล่านี้ก็ไปติดตามกันได้เป็นการปลุกกระแสค่ะให้รักพื้นถิ่นของตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยู่พื้นถิ่นไหนไม่ว่าจะไม่ได้เป็นภูมิลำเนาเราแต่เราก็สืบสานหรือว่าศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันไปได้ในช่วงนี้ก็อย่าลืมค่ะไปติดตามกระแสสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารได้ในหลายแพลตฟอร์มของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ด้วยแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเฝ้ารอเตรียมความพร้อมตัวเองนะคะในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินรวมไปถึงยารักษาโรคโดยเฉพาะยาที่ป้องกันน้ำกัดเท้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมโรคระบาดในช่วงหน้าฝนด้วยอย่างเช่นโรคฉี่หนูก็เฝ้าระวังกันด้วยละกันตอนนี้ก็พักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามในอีกช่วงหนึ่งของเล่าข่าวอันดามันกันค่ะ

0: นี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับโปรพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไผ่น้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปรพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละค่ะมาในช่วงของข่าวใต้รายวันกับทางรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จะเจอกันถึง5สถานีด้วยกันนะคะยังคงอยู่กันใกล้เวลาแล้วเหลืออีกประมาณ20นาทีเรามาพูดคุยในส่วนของข่าวใต้รายวันค่ะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะผู้ฟังคะในส่วนของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาค่ะก็ได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำและการเดินเรือในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดพังงาในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าวพังงาเขาหลักหรือว่าหมู่เกาะสมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะในการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนค่ะในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางทางทะเลให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดความเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวด้วยนั่นก็คือในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะส่วนทางด้านจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ค่ะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกาะลันตานะคะทางจังหวัดกระบี่ก็ทางจังหวัดกระบี่ขออภัยนะคะในการพูดที่อาจจะแบบฟังแล้วดูอาจจะขัดใจรู้ฟังนิดนึงในเรื่องของเสียงด้วยแล้วก็คำด้วยที่อาจจะไม่ได้ชัดมากนะคะในช่วงนี้ต้องขออภัยจริงแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะดูตัวอย่างดิฉันที่ไม่ค่อยจะได้ดูแลทำให้ไซนัสอักเสบแล้วก็ส่งผลต่อการทำงานในช่วงนี้นี่แหละค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะตั้งแต่วันที่22แล้วก็จนถึงวันนี้นะคะก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนำทีมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่แต่ละอำเภอนะคะในการมอบถุงยังชีพอาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีวิตนี่แหละค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ต่างๆด้วยซึ่งการลงพื้นที่ค่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของทางจังหวัดกระบี่ในการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็เข้าถึงทุกพื้นที่โดยเฉพาะครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เน้นย้ำในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งสิ้นจำนวนถึง780คนหรือว่า80ครัวเรือนนะคะไม่ใช่80คน780ครัวเรือนครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คลื่นกัดเซาะชายฝั่งหาดประพาสนะคะเพื่อที่จะบูรณาการแก้ไขปัญหาและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ28กันยายนช่วงเย็นๆค่ะ 15:30 นาทีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนำคณะค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปอพอกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่บริเวณหาดประพาสหมู่ที่2บ้านเหนือตำบลกระพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะในการที่จะประเมินสภาพพื้นที่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นะคะโดยการลงพื้นที่นะคะก็นำหน่วยงานอย่างที่บอกแล้วค่ะว่านำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นไปติดตามสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะประเมินซึ่งบริเวณหาดประพาสอย่างนี้คุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ที่มีการติดตามปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โดยข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็พบว่าระบบหรือว่าในส่วนของหาดประพาสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งตามฤดูกาลแล้วก็ทิศทางของคลื่นและกระแสน้ำซึ่งทางจังหวัดระนองเองก็มีการรายงานสถานการณ์การกัดเซาะในพื้นที่บางช่วงของพื้นที่เนี่ยถูกกัดเซาะลึกเข้าไปถึงชายฝั่งเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งไอ้คำว่าจำนวนมากเนี่ยมากกว่า3เมตรด้วยกันเนาะแล้วก็ส่งผลกระทบถึงถนนเลียบชายฝั่งค่ะซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจังหวัดระนองค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามแล้วก็จัดหาแนวทางแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงปี2568มีการพิจารณารูปแบบการวางแนวกันคลื่นแล้วก็แนวทางป้องกันการกัดเซาะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมนำข้อมูลทางวิชาการและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาประกอบการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยในส่วนนี้ค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะรวมถึงแขวงการทางแขวงทางหลวงด้วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงค่ะพร้อมบูรณาการข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่อาจจะ

0: ึ้นต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ให้เร่งพิจารณาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นระบบและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ซึ่งจังหวัดระนองค่ะก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและข้อมูลสภาพอากาศรวมไปถึงสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดหากพบความผิดปกติหรือมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประชาชนและก็ทรัพย์สินของประชาชนนั้นก็ขอให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะนั่นก็คือข้อมูลข่าวสารใน3พื้นที่ในช่วงของข่าวใต้รายวันส่วนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณฟังคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองหลายพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีการสรุปข้อมูลหรือว่าสรุปการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ตลอดช่วงเวลาปีงบประมาณ2569แล้วก็เดินหน้าต่อยอดในช่วงของปี2570ค่ะหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น่าจับตามองนั่นก็คือทางเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะคุณฟังคะที่มีการขับเคลื่อนเมืองแบบพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เพื่อที่จะวิ่งขออภัยค่ะครอบคลุมในทุกมิติเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะไปติดตามรายงานพิเศษเทศบาลเมืองกระทู้พัฒนาเมืองทุกมิติสู่อนาคตที่ยั่งยืนในช่วงท้ายของรายการกันนะคะดิฉันนพพันธ์ไพรพันธ์ขอญาติทิ้งท้ายในส่วนของข่าวใต้รายวันกับความเคลื่อนไหวในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองกระทู้ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกระทู้ไว้นะคะในช่วงท้ายซึ่งดิฉันต้องขอญาติลาคุณฟังผู้ชมแล้วก็ในช่วงเวลาต่อไปค่ะ11นาฬิกาถึงเที่ยงจะเจอได้กับรายการร้อยเรื่องอนามันกับสวทพังงานะคะยังคงรับสัญญาณเชื่อมโยงกันต่ออีก1ชั่วโมงกับสวทพังงาวันนี้ดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์ทีมงานสวทภูเก็ตแล้วก็อีก4สถานีต้องขออนุญาตนะคะในช่วงนี้ขอลาผู้ฟังผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกันมาเจอกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในส่วนของรายการเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงค่ะดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ตลอดปีงบประมาณ2569เทศบาลเมืองกระทู้เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพชีวิตการศึกษาด้านสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานและด้านเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างเมืองน่าอยู่เมืองสุขภาพและเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนเมืองกระทู้จากพื้นที่ชุมชนเมืองแร่ในอดีตสู่ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตและเมืองกระทู้ก้าวสู่การเป็นเมืองที่เติบโตอย่างสมดุลควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิตินายวรรณยุทธสุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้กล่าวว่าตลอดปี2569ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองกระทู้มุ่งเน้นการพัฒนาทุกด้านที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงทั้งการดูแลสุขภาพการศึกษาการพัฒนาชุมชนและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการขยายตัวของเมืองโดยทำงานภายใต้แนวคิดประชาชนต้องได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านสุขภาพการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยสู่การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตของคนกระทู้ที่ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า
3: คือถามว่าตั้งแต่เขียนนโยบายมานะครับเทศบาลกระทู้มีนโยบายแค่6ด้านนี่นะครับ6ด้านหมายถึงว่าด้านแรกคือด้านการศึกษาการศึกษาก็มุ่งเน้นไปที่ส่วนเล็กอนุบาลแล้วก็ประถมมัธยมนะครับอย่างที่นโยบายการศึกษาของเทศบาลกระทู้ก็จะเปลี่ยนตามความเหมาะสมที่ เด็กสนใจแล้วก็นักเรียนที่ในเขตเทศบาลกระทู้สนใจไม่ว่า เรื่องหลักสูตรที่บรรจุเข้าไปนะครับอย่างที่ด้านการศึกษาก็ทุกคนต้องสื่อภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาที่สองแล้วทุกคนเป็นที่เป็นเด็กเทศบาลกระทู้ต้องว่ายน้ำเป็ดนะครับตรงตัวอย่างนี้ให้เห็นชัดว่าเด็กทุกคนในเทศบาลกระทู้ ต้องมีคุณสมบัติ2อย่างนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านสุขภาพพลานามัยและสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่างที่ว่าเรามีตั้งแต่3วัยขึ้นไปตั้งแต่เด็กวัยทำงานและผู้สูงอายุเราก็มีนโยบายอย่างนี้ด้านนี้ครอบคลุมไปหมดว่าเด็กต้องมีสุขภาพยังไงวัยทำงานต้องออกกำลังกายยังไงสูงวัยจะมีการเรียนรู้ฝึกอบรมโดยเรียกก่อนว่าใช้ชีวิตเป็นยังไงนะครับเรื่องอาหารการกินหรือการออกกำลังกายในวัยสูงวัยก็แล้วแต่นะครับจะมีวิทยากรมาสอนให้ส่วนโครงสร้างพื้นฐานท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเราพยายามมีถนนไฟแสงสว่างกล้อง CCTV ที่ทำไปแล้วซึ่งจะพัฒนาต่อไปว่าจะให้ครอบคลุมจุดบอดจุดมืดทุกพื้นที่นะครับส่วนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็อย่างที่ว่าความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานก็ถนนนะครับคูคลองอะไรแต่เรื่องความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินก็แสงสว่างกับกล้อง CCTV ซึ่งเราก็พยายามเสริมให้สมบูรณ์แบบนะครับให้มากกว่าเดิมด้านเศรษฐกิจก็อย่างที่ว่าด้านเศรษฐกิจเทศบาลกระทู้ก็ทำโปรแกรมให้กระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปียกตัวอย่างเช่นถนนสายวัฒนธรรมสงกรานต์มาราธอนแล้วก็เทศกาลกินผักนะครับแล้วก็ดนตรีในสวนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเทศบาลกระทู้ก็มุ่งเน้นเป็นสังคมเมืองเก่านะครับเรื่องวัฒนธรรมก็ยังคงวัฒนธรรมไม่ว่าเป็นศาลเจ้าตรงสูหรือศาลเจ้ากระทู้เองเราก็คงไว้เพื่อสืบทอดประเพณีนี้ให้ลูกหลานนะครับและส่วนเรื่องการเมืองการปกครองบริหารก็อย่างที่ว่าการบริหารเป็นนโยบายของเทศบาลกระทู้ส่วนการปกครองการเข้าถึงประชาชนก็อย่างที่รับทราบนะครับเทศบาลกระทู้จะลงไปหาชุมชนทุก19ชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นนี่คือนโยบายของเทศบาลกระทู้ทั้ง6ด้านคณะบริหารมีอำนาจมีงบประมาณนะครับส่วนแนวคิดก็อยากให้19ชุมชนหรือประชาชนในท้องที่เทศบาลเมืองกระทู้มาคิดร่วมกันนะครับว่าเราจะพัฒนาเมืองไปด้านไหนสิ่งที่เทศบาลกระทู้ทำมาถูกใจท่านหรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับส่วนที่ลงไปชุมชนก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ครับ
2: ขณะเดียวกันเทศบาลเมืองกระทู้ยังมุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาอาชีพการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองนำไปสู่การต่อยอดแผนพัฒนาเมืองกระทู้ในปีงบประมาณ2570ที่มุ่งยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาพเมืองน่าอยู่และเมืองแห่งโอกาสสำหรับประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองกระทู้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งคนเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่การสร้างเมืองน่าอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อก้าวสู่อนาคตไปพร้อมกันทีมข่าวสวทภูเก็ตรายงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบทบนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานพวงพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: คนไทยนี่ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันคนผิวเผ่าไหนลัทธิศาสนาไหนก็อยู่กันได้ดีเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นเวลายาวนานแล้วปรับตัวเข้ากับทุกคนได้และที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะพระพุทธศาสนา
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ

ดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังและรับชมสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดูได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะที่รับสัญญาณของเราไม่ว่าจะเป็นจากสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกัวป่าแล้วก็สวทระนองค่ะก็ในส่วนของวันนี้นะคะน้องน้ำฝนก็มีเรื่องราวข่าวสารเยอะแยะมากมายค่ะที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันทั้งในคร่าวๆทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะแล้วก็จากส่วนกลางที่ตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะคุณผู้ฟังที่จะต้องติดตามกันในเรื่องของมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้มีการแจ้งออกมาค่ะก่อนที่เราจะไปรับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่ยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงเมื่อวานค่ะ29กันยายนนะคะที่โรงแรมบริเวณโคกอยค่ะคุณผู้ฟังก็ได้มีกลุ่มสตรีจิตอาสานะคะทั้ง8อำเภอของจังหวัดพังงาค่ะร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะด้วยหัวใจแห่งความภักดีค่ะทั้งนี้ค่ะก็ทางด้านนายแพรรัตน์เพชรดวงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกลุ่มสตรีจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดพังงาค่ะที่ร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ให้กับตัวแทนของแต่ละอำเภอด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป้าหมายนะคะในการจะทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ก็จำนวน 126,993 ดอกค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีทางด้านนายอำเภอนะคะตะกั่วทุ่งพัฒนาการจังหวัดพังงานะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ร่วมเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายแพรรัตน์เพชรดวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองนะคะก็ได้ชื่นชมแล้วก็ได้ให้กำลังใจกลุ่มสตรีจิตอาสาทุกคนค่ะที่ร่วมแรงร่วมใจการประดิษฐ์ในส่วนของดอกไม้จันทร์นะด้วยความประณีตแล้วก็ความตั้งใจค่ะซึ่งนอกจาก เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วนะคะยังเป็นการรวมพลังของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะผ่านงานฝีมือที่ เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนของพังงานะคะทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาค่ะก็ได้นำกลุ่มสตรีจิตอาสาและก็เครือข่ายทั้ง8อำเภอค่ะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในสงรูปแบบค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นดอกมาดอกดาวรารัตค่ะแล้วก็ดอกกุหลาบเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ส่วนทุกคนนะได้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทร์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติค่ะที่มีอยู่ตามแนวที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นการนำเปลือกข้าวโพดนะคะผักตบชวาค่ะใบตองแห้งใบยางพาราแล้วก็กระดาษสาค่ะเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งยังเป็นการต่อยอดทักษะในเรื่องของอาชีพด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มสตรีที่ทางพัฒนาจังหวัดนะคะได้ร่วมกันจัดขึ้นแล้วก็เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงของเราด้วยนะคุณผู้ฟังถัดมาค่ะคุณฟังมาดูในเรื่องของการดำเนินงานของด้านความมั่นคงค่ะเมื่อวานเช่นเดียวกันนะทางจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงความเรียบร้อยระดับจังหวัดแล้วก็การประชุมของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงาแล้วก็คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งได้มีการรายงานผลนะฮะต่างๆที่ดำเนินการมาเมื่อตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปลายปีงบประมาณของปี2569ค่ะทั้งนี้ค่ะก่อนที่จะมีการประชุมนะคะก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกระโปงหมู่ที่2ตำบลกระโปงอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นบ้านดีเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดินตามโครงการ128กองทุนแม่ขออภัยค่ะตามโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อแก้ไขในส่วนของปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการประชุมนะคะก็ยังมีเรื่องของการรายงานปัญหาในด้านความมั่นคงต่างๆนะความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทั้งแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดของทุกอำเภอในสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอและก็การป้องกันด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำชุมชนค่ะท้องถิ่นและก็สถานศึกษารวมไปถึงการบำบัดรักษาปัญหาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติด้วยแล้วก็การจัดระเบียบสังคมการควบคุมการจำหน่ายสุราแล้วก็การปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการการป้องกันแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันเชื่อมโยงด้านข้อมูลความมั่นคงค่ะผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนผิดกฎหมายนะคะหรือว่าโนมินีค่ะรวมทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการรายงานผลในเรื่องของการบริหารจัดการข้อร้องเรียนแล้วก็พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่8อำเภอซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่1ตุลาคม2568นะคะจนถึงวันที่25กันยายน2569ค่ะก็มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด203เรื่องค่ะก็สามารถรายงานผลกลับไปแล้วได้ถึง186เรื่องก็คิดว่าเป็นร้อยละ91.63ก็สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดพังงาของเรานะคะก็มุ่งที่จะบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบค่ะก็ควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะคุณผู้ฟังการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายแล้วก็การดำเนินงานเชิงรุกค่ะเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการ เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและก็การสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงการยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดหากพบเห็นหรือว่าทราบเบาะแสในเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนปปส1386สามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ข้อมูลของผู้แจ้งนะคะก็จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อจังหวัดพังงาของเราปลอดภัยและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็จะมีกลุ่มเยาวชนนะคะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะรุ่นที่47ค่ะมาร่วมทำกิจกรรมค่ายสมรรถฉันท์เรียนรู้การควบคุมเพลิงในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็มีทางด้านนายแพรรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เยี่ยมชมแล้วก็พบปะรวมไปถึงทักทายเยาวชน120คนนะคะ120คนค่ะในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์อยู่นะโรงแรมภูงานะคะคุณฟังทั้งนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการนะคะก็ได้พูดคุยกับน้องๆอย่างเป็นกันเองรวมไปถึงพูดคุยกับพี่เลี้ยงด้วยนะคะพร้อมให้กำลังใจค่ะในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจความเคารพความแตกต่างตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังเยาวชนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากทีมวิทยากรสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการฝึกอบรมการควบคุมเพลิงเบื้องต้นนะคะเพื่อให้เยาวชนของเราค่ะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยนะคะรวมถึงสามารถนำทักษะไปใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยด้วยค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนค่ะอย่างมุ่งเสริมสร้างในเรื่องของทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก้าวไปเป็นพลังสำคัญของสังคมในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงาที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ
2: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บางจังหวัดในส่วนภาคกลางนะคะคุณผู้ฟังก็ทำให้ทางภาครัฐนะทางรัฐบาลเองก็มีการเร่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กันอย่างเข้มข้นค่ะไม่ว่าจะทุกหน่วยงานเลยนะคะตอนนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมค่ะก็เร่งที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลค่ะก็ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พร้อมติดตามการช่วยเหลือรวมไปถึงการเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะบูรณาการการทำงานแล้วก็ทรัพยากรอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนำทำหน้าที่นะคะเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์หลักนะคะเพื่อที่จะมีการสั่งการหรือว่าการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยเน้นว่าในเรื่องของภาระเร่งด่วนที่สุดก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะในการระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์เข้าช่วยเสริมในจุดระบายน้ำสำคัญนะคะก็พร้อมที่จะให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงแล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นควบคู่ไปกับการดูแลอาหารน้ำดื่มเครื่องของจำเป็นนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะรวมถึงการเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็การเตรียมงบประมาณสำหรับเยียวยาและฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะทั้งทีค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่เป็นวันที่2นะบริเวณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปินะคะเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพและสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะคุณผู้ฟังทางด้านกระทรวงการคลังนะคะนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางนะคะก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนนะคะอ่างเก็บน้ำต่างๆเส้นทางระบายน้ำนะคะการคาดการพื้นที่เสี่ยงค่ะไปจนถึงการแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะโดยให้ทุกหน่วยงานค่ะได้จัดทำชุดข้อมูลเดียวกันแล้วก็การนำไปใช้ในเชิงรุกเพื่อที่จะประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วันค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้ให้มีในพื้นที่ทุกจังหวัดค่ะจัดเตรียมจุดเส้นทางแล้วก็เส้นทางอพยพเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรแล้วก็กำลังช่วยเหลือให้ตรงพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้กำชับให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะเผยแพร่ข้อมูลที่มีให้กับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แนวทางการปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะรวมทั้งให้ปภ.ค่ะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่แจ้งเตือนประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะพร้อมการประสานทางกรมบัญชีกลางค่ะในเรื่องของเงินทดลองราชการแล้วก็ศูนย์จัดพักพิงอาหารนะคะศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มยาถุงยางชีพระบบไฟนะน้ำประปารวมไปถึงสถานพยาบาลรองรับนะคะโดยให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศสุอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่สมุทรปราการนะคะสำรวจติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลวดลากข้าวค่ะตำบลบางพลีค่ะคุณผู้ฟังพร้อมเยี่ยมจุดพักพิงผู้ที่อาศัยอยู่นะผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่จำนวน300รายค่ะแล้วก็ชุมชนจตุรมิตรที่ได้รับผลกระทบประมาณ600ครัวเรือนค่ะคุณผู้ฟังโดยกำชับให้ดูแลอาหารน้ำดื่มสุขอนามัยนะคะความปลอดภัยแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะแล้วก็รวมถึงการประสานความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวแล้วก็สื่อสารความคืบหน้าให้กับประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านกระทรวงกลาโหมค่ะนำโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ระบุว่าในตลอด3วันที่ผ่านมาค่ะทางกองทัพเองก็ได้ระดมกำลังพลนะคะยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์นะคะทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะแม้ว่ากำลังพลบางคนบางส่วนนะคะก็มีครอบครัวแล้วก็ครอบครัวเองก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกันจึงกำชับผู้บังคับบัญชาหน่วยนะคะให้ดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการควบคู่กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปด้วยค่ะเพื่อให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ได้
ไม่มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในส่วนของบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะคะเขตลาดปะเขาแล้วก็บ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกถนนรามอินทรานะเพื่อติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการจากกำลังพลแล้วก็ครอบครัวค่ะพร้อมกำชับให้สำรวจความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลความจำเป็นอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ความปลอดภัยการเดินทางแล้วก็สิ่งอุปกรณ์นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะครอบครัวของกำลังพลที่ออกปฏิบัติการออกช่วยภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านกองทัพเองก็มีการสนับสนุนตามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการร้องขอนะเพื่อช่วยบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งเตรียมกำลังและก็ยานพาหนะเสบียงกรสำหรับสนับสนุนฟื้นฟูในภายหลังน้ำลดตลอดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าในพื้นที่ที่มีอุทกภัยหนักที่สุดของกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้นำครัวกลางนะคะแล้วก็จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกันแล้วก็มีอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมค่ะเพื่อที่ใช้บินสำรวจแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่รวมไปถึงโดรนขนส่งขนาดใหญ่สำหรับการลำเลียงอาหารแล้วก็ถุงยางชีพซึ่งสามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมค่ะพร้อมอุปกรณ์ตาข่ายหิ้วยกและก็เครื่องปั่นไฟค่ะทางด้านการจัดการเสบียงก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและก็โรงครัวเบื้องต้นบริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีนะคะทางนี้ค่ะก็มีการปฏิบัติงานหลักนะเที่ยวร่ม92แล้วก็เตรียมการขับเคลื่อน4ล้อประจำการสนับสนุนภารกิจต่างๆทั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านกระทรวงพม.ค่ะนำโดยนายนิกรโสมกลางค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่เขตสายใหม่แล้วก็จตุจักรนะคะมอบถุงยางชีพเข้ากล่องและก็น้ำดื่มรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะคะพร้อมจัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือศูนย์อุทกภัยกรุงเทพมหานครเพื่อตั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่ประสบอุทกภัยระหว่างหน่วยงานในสังกัดพม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกนะแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าค่ะทางด้านผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนำโดยนางสาวสาวิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มีการเปิดครัวจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกค่ะน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะซึ่งทำการณอาคารสำนักงานพิจารณาขออภัยค่ะสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะช่วยในเรื่องของการประสานงานในเขตกรุงเทพเขตลาดกระบังนะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้นำในเรื่องของอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนในส่วนของรถประกอบเลี้ยงจำนวน3คันค่ะซึ่งถ้ารวมกันในวันนี้นะคะก็จะมีรถประกอบเลี้ยงรวมทั้งหมด5คันแล้วนะคะซึ่งสามารถนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ประมาณ200กล่องต่อมื้อนะคะหรือว่า3ขออภัยค่ะ 2,000 กล่องต่อมื้อ 66,000 กล่องต่อวันค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีการลงพื้นที่บริการประชาชนบริเวณตลาดอตก.นะคะก็มีการนำอาหารแล้วก็มังคุดจากเกษตรกรของจังหวัดชุมพรนะคะไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะทางนี้ค่ะก็มีการให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตลาด

0: อพยพสัตว์เลี้ยงจากพื้นที่เสี่ยงกำชับให้ทางกรมชลประทานนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและก็บูรณาการค่ะทำงานร่วมกันกับทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วก็กรมป้องกันและสาธารณภัยเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับซึ่งยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะคุณฟังอีกหลายกระทรวงเลยนะที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็ได้มีการจัดในเรื่องของการดูแลผู้ปกครองนักเรียนบุคลากรทางการศึกษานะคะที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการปิดโรงเรียนตามที่ครม.ประกาศหยุดนะรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นแล้วก็มีการจัดการเรียนชดเชยเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษารวมไปถึงการวัดการประเมินผลกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของการฟื้นฟูและเยียวยาในสถานศึกษานะคะก็ให้เตรียมในเรื่องของการสำรวจความเสียหายแล้วก็จัดสรรงบประมาณกลางในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายในบริเวณโดยรอบของโรงเรียนนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของด้านกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการเตรียมทีมแพทย์นะคะในการดูแลประชาชนที่ศูนย์พักพิงต่างๆแล้วก็เตรียมบุคลากรเตรียมยาเวชภัณฑ์แล้วก็ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะคะเพื่อช่วยเหลือทีมผู้ประชาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมของทีม Sky Doctor เพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะทางด้านการดูแลในเรื่องของการรักษาโรคนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่กำลังจะมากับน้ำท่วมนะคะซึ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่างแรกเลยนะคะโรคฉี่หนูค่ะโรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษนะคะถัดมาค่ะโรคตาแดงแล้วก็โรคสุดท้ายค่ะโรคผิวหนังแล้วก็น้ำกัดเท้าก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคต่างๆเหล่านี้ที่จะนำมาสู่การทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบาดเจ็บหรือว่าการสูญเสียนะคะทั้งนี้ค่ะน้ำท่วมขังก็อาจจะทำให้เดินลำบากนะคะคุณผู้ฟังบางท่านก็จำเป็นที่จะต้องลุยน้ำเดินเข้าไปอาจจะมีน้ำท่วมปริมาณน้ำขังซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อหลายชนิดซึ่งจะมีแนวโรคต่างๆที่น้องน้ำฝนได้กล่าวไปข้างต้นนะคะซึ่งอาการโดยรวมค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นโรคฉี่หนูนะคะก็จะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกระตำกล้ามเนื้อนะโดยเฉพาะบริเวณน่องแล้วก็อาจจะมีตาแดงร่วมด้วยค่ะสำหรับโรคตาแดงนะคะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุจากน้ำสกปรกหรือน้ำขุ่นกระเด็นเข้าตานะก็หรือว่าอาจจะใช้มือที่ไม่สะอาดขยี้ตาอาจจะทำให้เกิดโรคตาแดงได้ซึ่งอาการค่ะก็จะทำให้ตาแดงค่ะมีอาการคันน้ำตาไหลแล้วก็มีขี้ตาค่ะอาการรุนแรงทำให้เกิดการอักเสบในตาได้นะซึ่งอาจจะทำอันตรายจนถึงขั้นทำให้ตาบอดได้นะคุณผู้ฟังถัดมาค่ะโรคยอดฮิตอีกหนึ่งโรคทางโรคผิวหนังและโรคน้ำกัดเท้าค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไปแช่น้ำในเวลานานๆ นะหรือปล่อยให้น้ำกัดเท้าหรือกัดซอกนิ้วซึ่งเป็นพื้นที่อับชื้นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดโรคน้ำกัดเท้าได้ค่ะคุณฟังอาการนะคะก็จะมีเรื่องของอาการคันค่ะผิวลอกแดงหรือว่าเป็นแผลที่บริเวณที่มีการฟกที่ในบริเวณซอกนิ้วนะคะถัดมาค่ะโรคอาหารโรคอุจจาระร่วงหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะซึ่งอันนี้ค่ะมาจากหลักๆ ก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะอาการหลักๆนะคะก็จะมีอาการถ่ายเหลวปวดท้องหน้าคลื่นไส้อาเจียนหรือบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นปวดหัวหรือหมดสติได้นะคะก็ป้องกันกันด้วยค่ะหากจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำนะคะก็ต้องสวมรองเท้าบูทนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารแล้วก็ดูแลเท้าแล้วก็ดูแลให้แห้งอยู่เสมอนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือพื้นที่โดยรอบที่มีบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็สามารถบอกต่อกันได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำกันด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในเรื่องของข่าวสารที่น้องนักศึกษานำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะ

0: ว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
0: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
1: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันในเรื่องของปริมาณฝนของวันนี้กันบ้างค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็เริ่มมีฝนตกลดลงนะคะแต่ก็ยังมีคนยังมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งนะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกขออภัยค่ะด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็บริเวณแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกนะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมสะสมแล้วก็น้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลในบริเวณอ่าวมาตาบันนะคะก็ได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและก็ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนแรงลงนะคะสำหรับลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะบริเวณชายฝั่งนะคะยังคงติดธงแดงอยู่นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปก็งดที่จะลงเล่นน้ำในระยะนี้กันด้วยค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวข่าวสารจากกฟผ.ค่ะทางกฟผ.นะคะก็ได้เปิดไฟฟ้าแรงสูง3โคกค่ะเสริมความมั่นคงทางไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ภาคกลางตอนบนค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้เปิดใช้งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นคงและก็เพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงพื้นที่นครหลวงและภาคกลางตอนบนค่ะสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกนะคะตั้งอยู่ที่บ้านตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยนะคะอำเภอบางโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะบนพื้นที่กว่า200ไร่นะรองรับระบบส่งไฟฟ้าหลายระดับตั้งแต่115ถึง500กิโลวัตต์ซึ่งระดับ500กิโลโวลต์หรือว่าถือเป็นระดับแรงดันสูงสุดในระบบการส่งไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะทั้งนี้ค่ะสถานีนี้ค่ะก็ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงและก็กระจายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นค่ะช่วยในเรื่องของเพิ่มขีดความสามารถในการส่งและก็การกระจายไฟลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในโครงข่ายนะแล้วก็จะช่วยให้ประชาชนค่ะเข้าถึงภาคธุรกิจและก็อุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและก็ต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรองรับการเชื่อมโยงการผลิตไฟฟ้าใหม่และก็การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่ความต้องการใช้พลังงานสูงและก็เป็นการเตรียมโครงข่ายไฟฟ้านะคะให้พร้อมรองรับและก็เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตค่ะการเปิดในเรื่องของสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกนะคะคงไม่เพียงพอคงไม่เพียงแค่เพิ่มในเรื่องของความมั่นคงในระบบไฟฟ้าในปัจจุบันค่ะแต่ยังเป็นการเตรียมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการรองรับการเติบโตของจังหวัดปทุมธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงทางด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ฝากกันมาจากกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันรวมไปถึงทีมงานโสตพงาก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ทางวิทยุทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายทั้งสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทกตะกั่วป่านะคะแล้วก็สวทระนองค่ะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสำหรับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันรวมไปถึงทีมงานสวทพงาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกลางไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออก ป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจินบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจินบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 นาทีจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
3: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสทนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT1 หรือโทร0345980031กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด 24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรงทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไปมากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระรามสองประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @tapfifongdu หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.สิทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
8: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านกรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจากสองแห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกกลังนะครับ2อันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งในน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาศก์ละ2ล้านลูกบาศก์เมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางด้านกรมชลประทานก็ร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สทน.น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้งสองโครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่ง ได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
12: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02149-5678นารมนอุดมพรรายงาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
13: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ทั้งนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงไปสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจินบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณ ัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบขรวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบขทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จัดจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเปรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออาเมาะตะมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเปรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอเขตย่างกุ้งมันเดเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาโทเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-1เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภาณิชภูลเกิดและจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น 43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
15: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงอาทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับของไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
14: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจากหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจากในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0-4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสาร โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด25-20 25-18 25-14 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3-0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3-2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซิมัสภารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2-0เซต6-0และ6-0ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซิยาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0-2เซต6-0และ6-0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3-1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชามนจริงโดยสารที่ตรวจ

0: ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร และรองชนะเลิศอันดับ2

0: รางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02591-7007ต่อ1412
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการก็ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัด ตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็น

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดย

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดภูเก็ตระนองพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยในวันนี้ก็มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเราก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตโดยเดี๋ยวนี้นะครับมีผมจตุพงษ์แก้วใสแล้วก็น้องติ๊กครับคุณวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเราก็เจอกันนะครับในทุกวันอังคารสบายสบายบ่ายๆอย่างนี้นะครับก็มีสาระน่ารู้แล้วก็บทเพลงไพเราะไพเราะนะครับมาเรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะครับในช่วงที่รายการของเราออกอากาศอยู่นะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับรักใครชอบใครก็มอบบทเพลงเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของสาธารณภัยขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับหรือต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับสาภัยนี้ต้องโทรที่หมายเลขอะไรครับ
1: ค่ะกับเบอร์ฮอตไลน์สายด่วนนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยหมายเลข1784โทรฟรี24ชั่วโมงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับหรือจะดูข้อมูลจากแอปพลิเคชันของเราก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีแอปพลิเคชันด้วยชื่อว่าไทย
1: Disaster Alert
0: ใช่ครับไทย Disaster Alert นะครับซึ่งรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับแต่สำหรับวันนี้แล้วลูกติ๊กมีเรื่องที่จะนำเรียนทุกฟังหลายเรื่องอยู่นะครับมีเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบอยู่นะคะพี่เจก็เป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้ก็คือน้ำท่วมนะคะที่กรุงเทพมหานครจริงๆทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเองเราก็ประชุมกันทุกวันนะคะ
0: ค
1: ือติดตามสถานการณ์น้ำตลอดแล้วก็ส่วนที่ออกไปให้ความช่วยเหลือก็คือทำกันไม่หยุดนะคะ24ชั่วโมงอยู่แล้วที่เราต้องปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ส่วนเราที่ เป็นพื้นที่ที่ออกห่างมานะคะก็เป็นการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะกรณีที่ถ้าเราเกิดเหตุในพื้นที่เรา หรือได้รับการร้องขอให้เข้าช่วยสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเราก็พร้อมสแตน
0: บ
1: ายที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะ
0: ค่ะพูดถึงของเคสของกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนภูมิภาคนะครับที่เป็นส่วนเขตต่างๆก็ส่งเครื่องจักรกลสารภัยนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับก็ให้ความช่วยเหลือนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งประสบภัยอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: จะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้นะคะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยวันนี้หลังรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ยเราก็มีสาระทุกสัปดาห์นะคะสาระน่ารู้ที่เอามานำเรียนท่านฟังทุกสัปดาห์ก็เริ่มจากการรายของข้อมูลของพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็สาระน่ารู้ดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะพบกับสาระน่ารู้ต่างๆนะครับเราก็ไปฟังบทเพลงพร้อมๆนะครับที่ท่านผู้ฟังจากทางบ้านขอกันเข้ามานะครับมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับ
1: ถ้าขอเพลงขอเบอร์อะไรคะพี่เจ
0: ไม่ใช่1784นะครับ0813887617นะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ
1: คร
0: ับ
2: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปปปประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ช่วงนี้เราก็มีอุทกภัยกันในหลายๆพื้นที่ทีเดียวนะครับที่ครับเดี๋ยวสักครู่น้องที่ก็จะมีรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำในพื้นที่ของชายฝั่งทะเลอันดามันให้กับท่านฟังด้วยนะครับครับเชิญครับ
1: ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเฉพาะภาคใต
0: ้
1: ฝั่งตะวันตกของเรานะคะก็คือฝั่งอันดามันนี้นะคะในระหว่างวันที่29นะคะถึงวันที่4ตุลาแป๊บๆก็สิ้นเดือนแล้วนะคะ
0: วันที่29ก็คือวันนี้
1: 29กันยาถึง4ตุลาเลยนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง34องศาเซลเซียสนะคะอันนี้เป็นของภาคใต้ของเรานะคะฝั่งตะวันตกแล้วก็สำหรับชาวเรือนะคะทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะดูปริมาณฝนแล้วก็อาทิตย์นี้ก็มีฝนถือว่าเยอะอยู่นะคะพี่เจ40ถึง60นะคะ
0: ก็ถือว่าปริมาณฝนในสัปดาห์นี้ก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับจากหน่วยงานของทางราชการด้วยนะครับเพื่อเราก็จะได้เตรียมตัวของเราเองนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆเรื่องของการเดินทางนะครับไม่ว่าจะไปตลาดไปท่องเที่ยวแต่ครับเราก็ทราบสภาพของฟ้าฝนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อเรามีฝนนะคะช่วงนี้จะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนหนักนะคะ
0: ค
1: เจดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของอุทกภัยหรือน้ำรอระบายนะคะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ประสบปัญหาด้านสาธารณภัยอุทกภัยในตอนนี้นะคะก็สามารถโทรเข้าขอรับความช่วยเหลือกับเราได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเองนะคะเอาที่แบบสะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะสามารถประสานได้กับท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะขอรับความช่วยเหลือได้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นเทศบาลอบต.ใกล้บ้านของท่านนะคะเพราะว่าหรือเราจะติดต่อไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดก็ได้นะคะทุกจังหวัดเราจะมีอยู่แล้วนะคะประจำอยู่ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแต่ว่าคิดถึงใครไม่ได้คิดถึงใครไม่ออกโทรหาเราเลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์1784โทรฟรี24ชั่วโมงค่ะ
0: ก็คือโทรได้ทั่วทั้งประเทศนะครับไม่จำเป็นว่าเฉพาะในท่านฟังที่กำลังฟังรายการของเราอยู่นะครับท่านฟังที่ประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยวาตภัยอยู่นะครับแล้วก็ต้องการที่จะขอความช่วยเหลือนะครับจากหน่วยงานของทางราชการนะครับก็โทรได้นะครับหมายเลข1784นี้คำที่เป็นหมายเลขกลางนะครับเมื่อโทรเข้ามาแล้วเนี่ยระบบก็จะแจ้งข้อความนะครับส่งข้อความไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือเรามีลูกหลานหรือมีเพื่อนฝูงอยู่นะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยก็สามารถบอกเล่า90หมายเลขนี้ได้นะครับเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขโทรศัพท์1784นะครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะอันนี้เราก็มาฟังปริมาณน้ำนะคะของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะวันนี้นะคะปริมาณน้ำจากกรมชลประทานนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 100.24%
0: ครับ
1: เต็มอ่างนะคะวันนี
0: ้
1: แล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 101.56%
0: ปริมาณน้ำที่ล้นอ่างนี่ก็ถือว่าไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ
1: ค่ะไปอ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 60.13% อ่างเก็บน้ำบางกำปัดนะคะ 76.02% อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 60.48% ค่ะ
0: ครับ
1: ต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตย 70.94% อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว 59.53% อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว 49.49%
0: ครับ
1: พังงานนี่เราไม่มีนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กต่อไปจังหวัดระนองค่ะคลองหาซ่อมแป้นนะคะ 93.38% ค่ะ
0: สูงอยู่ครับ
1: ค่ะ ต่อไปจังหวัดภูเก็ตค่ะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 40.56% อ่างเก็บน้ำบางวาด 56.47% แล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 57.05% ค่ะ
0: ครับก็เรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยเราก็จะติดตามสถานการณ์กันทุกวันทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับน้ำสำหรับการอุปโภคสำหรับการบริโภคสำหรับเพื่อการเกษตรนะครับเรารู้ปริมาณน้ำเพื่อที่จะได้วางแผนได้ถูกนะครับซึ่งเราก็จะมาเรียบเสื้อฟังในทุกอังคารอย่างนี้ครับเป็นประจำนะครับซึ่งปริมาณน้ำในขณะนี้ในแต่ละพื้นที่ก็ยังถือว่าไปได้อยู่นะครับก็มีอ่างบางอ่างเท่านั้นเองนะครับที่ตกปริมาณที่น้อยที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ40นะครับก็คือที่จังหวัดบางเหนียวดำที่ภูเก็ตของเรานี่เองนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำที่เหลือเนี่ยถือว่าเกินครึ่งอ่างนะครับที่ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปริมาณน้ำยังคงใช้ได้อย่างเพียงพออยู่นะครับ
1: ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาฟังสติอุบัติทางถนนนะคะเราก็ไปฟังเพลงเพราะจากทางรายการสัก2เพลงค่ะ
0: ครับ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ทเพลงไพเราะมากครับนั่นเองครับในทางฝั่งที่ทางบ้านโทรเข้ามานะครับเป็นเพลงลูกทุ่งสบายๆนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอังคารสบายๆเช่นนี้นะครับแต่ก็บางพื้นที่นะครับก็ยังประสบภัยอยู่ครับที่ครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ของประสบภัยอุทกภัยนะครับ
1: ค่ะก็ทุกภาคส่วนก็รวมกันระดมนะคะให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะรวมทั้งกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาภัยก็เราก็เป็นหน่วยงานหลักๆเลยนะคะที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะคะ
0: ทำงานกันอย่างหนักทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมเรานะครับ
1: ค่ะต่อไปเราก็เป็นรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะที่เรามานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์แต่เป็นแค่วันเดียวก็คือเมื่อวานนะคะจริงๆเราก็เก็บสถิติทุกวันนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์แต่เราเอาสถิติของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตมานำเรียนนะคะว่า5จังหวัดของเราเมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีสถิติเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งสิ้น17รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดตรังนะคะมีผู้บาดเจ็บ18รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดพังงานะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ5รายเสียชีวิต1รายแล้วก็จังหวัดระนองนะคะบาดเจ็บ4รายเสียชีวิตไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ทบไฟของเรานะคะทุกวันทุกสัปดาห์ทุกวันเลยนะคะก็คือจังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ71รายนะคะเสียชีวิต1รายค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุวันเดียวนะคะ115รายค่ะเสียชีวิต2รายค่ะ
0: ครับอันนี้เรานับข้อมูลทั้งที่แอดมิดแล้วก็ไม่ได้แอดมิดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังสูงอยู่นะครับเราก็พยายามกันที่จะให้ตัวเลขเนี่ยลดลงนะครับทุกทีครับก็เรียนย้ำอีกนะครับเรื่องของการขับรถนะครับใช้รถใช้ถนนก็เคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็ความมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับความมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับผู้ที่ใช้รถร่วมกันใช้ถนนเส้นทางร่วมกันกับเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้สถิติของการอุบัติเหตุทางถนนลดลงได้นะครับ
1: ค่ะเราก็พูดเรื่องอุบัติเหตุทางถนนกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็มีสาระน่ารู้นะคะลดหยุดภัยได้นะคะอุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้การขับรถปลอดภัยในช่วงฝนตกต้องทำอย่างไรนะคะก็อันดับ1เลยนะคะ1นะคะการใช้ความเร็วนะคะให้เหมาะสมกับสภาพถนนและก็ระยะในการมองเส้นทางจะช่วยให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านแอ่งน้ำเพื่อป้องกันรถเหินน้ำค่ะ
0: ช
1: ่วงนี้มีฝนตกนะคะฉะนั้นเนี่ยก็การใช้ความเร็วเนี่ยอันตรายนะคะถ้าขับรถเร็วมาก
0: ต้องลดความเร็วลงนะครับแล้วก็ถนนมักจะลื่นด้วยนะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ2นะคะให้เว้นระยะห่างค่ะจากรถคันหน้าประมาณ2เท่าหรือ10ถึง15เมตรหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้เบรกชะลอความเร็วรถได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเราไม่ขับเขาเรียกอะไรนะขับจี้ท้าย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ3นะคะไม่เหยียบเบรกกระทันหันโดยเฉพาะเส้นทางที่มีแอ่งน้ำแล้วก็ทางโค้งเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวจนเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
0: ครับ
1: 4นะคะไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะจะทำให้รถเหินน้ำและอาจลื่นถลายออกนอกเส้นทางค่ะบางทีบนถนนก็จะมีน้ำขังนะคะเจน้ำรอระบายไอ้ที่เราเล่าให้ฟังก็คือขับรถช่วงฝนตกเนี่ยบางทีการเหยียบเบรกแบบกระทันหันเนี่ยอันตรายนะคะบางทีอาจจะลื่นถลายได้นะคะรถนะคะ5นะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะแสงไฟจะสะท้อนกับน้ำนะคะบนพื้นถนนทำให้ผู้ขับขี่สายตาพร่ามัวได้ค่ะ
0: ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ6นะคะเปิดใช้ระบบปัดน้ำฝนโดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับปริมาณฝนที่ตกลงมารวมถึงไม่ฉีดน้ำล้างกระจกในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วสูง
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็7นะคะละอองฝ้าที่กระจกรถนะคะให้ปรับระบบปรับอากาศภายในรถให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกรถแล้วก็ลดระดับกระจกหน้าต่างลดลงเล็กน้อยหรือเปิดใช้งานระบบไล่ฝ้า
0: ค่ะ
1: ต่อไป8นะคะรถเหินน้ำนะคะค่อยๆถอนเท้าจากคันเร่งแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกพร้อมจับพวงมาลัยให้มั่นและค่อยๆหมุนพวงมาลัยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะ
0: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ
1: รถเหินน้ำนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดับสุดท้ายเลยนะคะขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมนะคะ เส้นทางน้ำท่วมเลยนะคะอันนี้อย่างที่เราเห็นที่กรุงเทพมหานครที่มีรถลุยน้ำนะคะพี่เจเขาบอกว่าการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมนะคะให้ปิดเครื่องปรับอากาศนะคะเพื่อป้องกันพัดลมแอร์พัดน้ำเข้าเครื่องยนต์ให้ใช้ความเร็วต่ำแล้วก็รักษาความเร็วให้สม่ำเสมอนะคะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติกรณีเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทรถเพราะน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ค่ะ
0: ครับครับอันนี้เป็นเทคนิคเนอะ
1: ใช่ค่ะเพื่อป้องกันบางทีรถจะเสียได้นะคะถ้ารถดับกลางพูดง่ายๆลุยน้ำแล้วรถดับนะคะก็อย่าสตาร์ท
0: เลย
1: นะคะก็ต้องยอม
0: เ
1: ลยนะคะตอนนั้นแต่ถ้าจะขับรถตะลุยลุยน้ำไปก็ปิดเครื่องปรับอากาศก่อน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพิ่มเติม2ข้อจากที่น้องติ๊กได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับเพิ่มเติมก็คือต้องเปิดไฟหน้าด้วยนะครับกรณีที่ฝนตกแม้ว่าจะเป็นกลางวันก็ตามนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่โดยปกติแล้วเวลาฝนตกเนี่ยท้องฟ้าก็มักจะมืดครึ้มใช่ไหมครับเราก็ต้องเปิดไฟด้วยเพื่อเป็นการส่งสัญญาณนะเปิดไฟก็ไม่ต้องเปิดไฟสูงนะเปิดไฟต่ำนะแต่ปัจจุบันในรถบางยี่ห้อนะครับก็มีไฟหน้าอยู่แล้วนะครับแต่รถยี่ห้ออะไรก็ตามที่ไม่มีเนี่ยก็แนะนำให้เปิดไฟหน้าด้วยแม้ว่าจะเป็นกลางวันก็ตามนะครับเพื่อเพราะว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีละในช่วงที่ฝนตกนะครับและอีกประการหนึ่งครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็มักเห็นบ่อยๆด้วยนะครับก็คือในระหว่างขับขี่เนี่ยต้องไม่เล่นไลน์ต้องไม่รับโทรศัพท
1: ์
0: ต้องไม่เล่น Facebook นะครับอันนี้สำคัญมากเลยจะเห็นบ่อยครับว่าในขณะที่ขับรถไปเนี่ยไลน์ไปด้วยกดไลน์ไปกดไลค์ด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบางทีถึงตัวแล้วครับมัวแต่ก้มเล่นไลน์ครับไม่เห็นคันข้างหน้าก็เบรกกระทันหันอาจเกิดการชนท้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เห็นกันอยู่บ่อยๆตามท้องถนนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากฟังเพิ่มเติมนะครับ2ข้อนะครับจากที่น้องติ๊กเรียนไปเมื่อกี้8ข้อนะครับก็เรื่องของการเปิดไฟหน้าด้วยแล้วก็ไม่เล่นอุปกรณ์พวกมือถือต่างๆนะครับในขณะที่ขับขี่รถทีนี้คำถามว่าถ้าโทรศัพท์ดังขึ้นล่ะทำอย่างไรในช่วงที่กำลังขับรถตะลุยน้ำอยู่อันนี้ต้องจอดหาที่ที่น้ำท่วมไม่เยอะไม่สูงมากนะครับจอดข้างทางอาจจะต้องรับโทรศัพท์ก่อน
1: หรือว่าใช้อุปกรณ์ก็ได้นะคะเป็นหูฟัง
0: เป็นหูฟังเป็นsmall talk ก็ได้ใช่ไหมครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระดีๆนะครับที่เรามานำเรียนท่านฟังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการ
1: ขับรถในช่วงฝนตกค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับว่ากรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรามีวิธีการรับมือหรือวิธีการปฏิบัติตัวนะครับกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรบ้างเพราะปัจจุบันนี้อุทกภัยถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวนะครับที่ครับไม่ใช่เรื่องรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอีกต่อไปแล้วนะครับเราก็ต้องมีวิธีเดี๋ยวกรมปภก็จะมีวิธีการว่าจะรับมือกับ
1: รว
0: มทุกข์กับภัยอย่างไรช่วงนี้เราไปฟังเพลงนะครับที่ทางบ้านขอเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081388717นะครับสัก2เพลงครับ

0: ครับกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับท่านฟังครับรายการปภ.ปภ.ประชาชนเพื่อประชาชนนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้บทเพลงไพเราะมากเลยนะครับใครลืมใครก่อนนะครับปูไข่ไก่ลมนะครับแล้วก็มนต์ทักลูกทุ่งศิลปินก็คือคุณก๊อตจักรพันธ์
1: ฟังเพลงกัน
0: คุณก๊อตนะครับ
1: จัก
0: รพันธ์อาบควันบุรีนะครับวันนี้ก็ตามใจท่านผู้ฟังนะครับที่โทรเข้ามาในรายการของเรานะครับวันนี้เพลงลูกทุ่งสบายๆในช่วง
1: หน้าฝน
0: หน้าฝนใช่ไหมครับ
1: ม
0: ี
1: กบร้องเนี่ยเข้าบรรยากาศเลย
0: ใช่ครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็ขอเข้ามาได้นะครับบทเพลงของเรานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับซึ่งนอกจากเรื่องของความบันเทิงแล้วนะครับเราก็มีสาระน่ารู้ต่างๆที่จะนำเรียนทุกฝั่งด้วยนะครับซึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับก็กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับก็ห่วงใยประชาชนนะครับในสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทุกๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการนะครับ10วิธีนะครับพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างปลอดภัยนะครับประการที่1ครับก็เรียนฝากทุกฟังได้ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือติดตามจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจากทางแอปพลิเคชันที่เราได้เรียนแจ้งทุกฟังไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับก็คือไทย Disaster Alert นั่นเองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็นระบบเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับไทย disaster เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับไทยก็ THAI ไทยนะครับ disaster DISASTER นะครับแล้วก็ alert ก็คือ ALERT นะครับซึ่งก็จะเป็นภาพสีแดงๆนะครับเป็นเหมือนกับลำโพงนะครับสีแดงๆนะครับก็ที่มันคือสีส้มนั่นแหละนะครับแต่ว่าสีก็จะเพี้ยนเป็นสีแดงนิดนึงนะครับแสดงว่าท่านกดได้ถูกแล้วเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดได้3จังหวัดนะครับเลือกได้3จังหวัดนะครับก็ช่วงหลังท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้การเลือก3จังหวัดก็คือจะดูข้อมูลของแต่ละจังหวัดนั่นเองนะครับเช่นตอนนี้นะครับมีสถานการณ์อยู่ที่กรุงเทพมหานครท่านก็สามารถที่จะเลือกจังหวัดกรุงเทพได้นะครับหลังจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็จะมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทุกสถานการณ์ในเฉพาะสถานการณ์ท่วมด้วยนะครับหรือไม่ก็ติดตามจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเราก็มีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งเซ็นเตอร์ก็จะอยู่ที่ภูเก็ตนี่แหละครับแต่ว่าจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังเราก็จะมีสถานีนะครับซึ่งก็คือสถานีอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดนั้นเองนะครับก็เรียนฝากท่านฟังได้ติดตามสถานการณ์จากสถานีอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับประการที่2ครับเป็นข้อแนะนำก็คือยกสิ่งของขึ้นชั้นบนหรือสู่ที่สูงนะครับเมื่อได้รับการแจ้งเตือนแสดงว่ามันจะมีเหตุแล้วล่ะนะครับก็เตรียมการก่อนนะครับโดยเฉพาะสิ่งของจำเป็นต่างๆนะครับก็ยกขึ้นชั้น2นะครับขึ้นอยู่ที่สูงบางบ้านบอกว่าเป็นบ้านชั้นเดียวจะทำยังไงอย่างนี้เราอาจจะยกไว้บนตู้ก่อนก็ได้นะครับบางทีครับแต่ว่าเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีตู้แน่นอน นะครับยกขึ้นตู้ก่อนนะครับประการที่3นะครับก็คือให้จดจำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อขอความ

0: ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจริงๆนะครับอย่างหมายเลขของเราตอนนี้ถ้าฟังไม่แน่ใจว่าจำหมายเลขของเราได้ยังหมายเลขอะไรครับ
1: 1784นะคะ
0: 1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับถ้าจำเราไม่ได้อีกหมายเลขนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือ1669นั่นเองนะครับอันนี้เรื่องของสุขภาพต่างๆบางครั้งเนี่ยในสถานการณ์อุทกภัยเราก็มีอาการเจ็บป่วยนะครับก็โทร1669ก็ได้นะครับหรือ191ก็ได้นะครับหรือ1784นี่แหละครับเบอร์กลางนะครับเราก็ยินดีที่จะประสานให้กับในทุกๆเรื่องไม่เฉพาะเรื่องของสาภัยเพียงอย่างเดียวนะครับหรือหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงของท่านนะครับเช่นของทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้ครับสำนักงานปภ.จังหวัดนะครับหรือทางนายอำเภออะไรก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับประการที่4นะครับเรียนฝากเพื่อฟังให้เรียนรู้เส้นทางอพยพไปที่ปลอดภัยและใกล้บ้านที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการรู้เส้นทางอพยพนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่บางครั้งเราไม่รู้เส้นทางอพยพนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้าไปในพื้นที่หรือเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ควรที่จะรู้เส้นทางอพยพด้วยแม้แต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเองนะครับการซ้อมแผนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับที่เราต้องมีการซ้อมแผนการซ้อมแผนเนี่ยนะครับก็เป็นการที่จะรู้เส้นทางนั่นเองนะครับเราจะเป็นเส้นทางไหนให้ปลอดภัยนะครับประการที่5นะครับก็คือการเตรียมโทรศัพท์มือถือนะครับเตรียมอุปกรณ์ทำอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคและอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆไว้ให้พร้อมนะครับกรณีที่ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆนะครับก็มีถุงนะครับมีกระเป๋านะครับที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของยารักษาโรคนะครับบางท่านอาจจะมีโรคประจำตัวอย่างนี้ครับยารักษาโรคก็ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับประการที่6ครับหากเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับควรที่จะเตรียมกระสอบทรายนะครับเพื่อใช้อุดปากช่องทางนะครับที่น้ำจะไหลเข้าบ้านได้นะครับก็บางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่มีกระสอบทรายทำยังไงดีเราก็มีถุงพลาสติกครับถุงตีครับก็เอาน้ำนี่แหละครับที่เป็นน้องน้ำเนี่ยมาเยี่ยมบ้านเรานะครับก็เอาน้ำใส่ถุงพลาสติกนะครับแทนทรายนะครับเราก็ไปวางได้เพราะน้ำเขามีน้ำหนักใช่ไหมครับก็สามารถที่จะไปอุดปากทางที่น้ำไหลเข้ามาบ้านเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับครับต่อไปครับก็ประการที่7ครับเรื่องของยานพาหนะครับเราจะต้องนำรถยนต์นะครับหรือพาหนะนะครับไปจอดไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะครับหรือก็คือในพื้นที่สูงนั่นเองแหละถ้าอยู่ในเมืองก็อาจจะไปจอดไปที่ไหนครับสะพานอะไรต่างๆนี่ไว้ก่อนได้นะครับประการที่8ครับปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สยกเบรกเกอร์แล้วก็ปิดบ้านให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะครับท่านฟังบางท่านนะครับก็เมื่อเจ้าหน้าที่ไปแจ้งเตือนแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านนะครับโดยอาศัยประสบการณ์เดิมมาที่บ้านน้ำไม่เคยท่วมนะครับก็ขอให้ละทิ้งแนวคิดนั้นเสียนะครับคิดว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไปแจ้งเตือนแล้วแล้วก็อพยพท่านออกจากบ้านนะครับก็ขอให้ท่านได้อพยพออกจากบ้านแต่ก่อนออกจากบ้านนะครับเราอาจจะมีความวิตกกังวลเรื่องของโจรขโมยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ล็อกประตูบ้านอะไรปิดหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับประการที่9ครับเราเขียนหรือระบุที่ฟิวนะครับหรือเบรกเกอร์ว่าตัวใดควบคุมการใช้งานการใช้ไฟฟ้าจุดใดในบ้านอันนี้บางทีนะครับมีคนอื่นนะครับเข้าไปในบ้านอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเรานะครับเข้าไปการช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นการรู้ตำแหน่งของฟิวนะครับจุดฟิวหรือจุดเบรกเกอร์ของระบบไฟฟ้าในบ้านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเช่นฟิวตัวนี้ควบคุมเครื่องไฟฟ้าชุดนี้ควบคุมชั้นที่1ควบคุมชั้นที่2 อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับไม่ควรขับรถฝ่าทางน้ำหลากนะครับให้ออกจากรถและไปอยู่ในที่สูงทันทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับในเรื่องของพบพี่เองเนี่ยจริงๆครับพี่ก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการตะลุยน้ำไปอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันนั้นโชคดีมากเลยนะครับพี่ว่าไม่หลุดออกจากเส้นทางไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ขับลุยน้ำออกไปนะครับอย่างที่น้องติ๊กก็ได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัยนะครับด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับครับน้องติ๊กมีเรื่องที่จะดำเนินเรื่องเพิ่มเติมอีกไหมครับก่อนที่เราจะจากลากันไปในช่วงนี้เพราะว่าเวลาก็ น้องดีเจบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับครับท่านฟังครับรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังนะครับในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายการของเราก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตซึ่งรายการของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์ให้กับท่านฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นหรือขอเพลงเข้ามานะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนผมน้องติ๊กและน้องดีเจต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเชิงบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเป็นจสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติด

0: สวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz ค่ะอยู่กับดิฉันพันพรายพันธ์ค่ะและทีมงานสวทภูเก็ตยังคงอยู่กับวันนี้อยู่กับน้องหนึ่งสราวุธทองสงนะคะในวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะใครติดตามผ่านคลื่นความถี่ FM 96.5 MHz ก็อยู่กันในช่วงบ่ายๆนะคะใครติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็อยู่กันทางเพจ Facebookสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะในช่วงเวลา 14:10 น.โดยประมาณจนถึง 15:00 น.ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้จะพาไปเช็คอินกับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตวันนี้ตลอดทั้งวันกับน้องๆกว่า120คนจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยจะคัดเลือกกับน้องๆเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็นำไปศึกษาเรียนรู้อยู่อาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งก่อนหน้านี้เริ่มต้นแรกๆก็จะไปอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลแล้วก็ภาคเหนือค่ะจากนั้นก็ขยายโครงการนะคะมากันที่พื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีภูเก็ตพังงากระบี่นี่แหละค่ะเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะให้น้องๆได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนอกเหนือจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะกระจายไปทั้ง3อำเภอเลยทีเดียวเพื่อที่จะต้อนรับน้องๆ นะคะเข้ามาเรียนรู้การใช้ชีวิตในพื้นที่ต่างบ้านต่างบ้านต่างเมืองของตนเองเนาะแล้วก็นำกลับไปประยุกต์ใช้หรือว่าไปถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองได้สัมผัสนอกเหนือจากพื้นที่บ้านเกิดของตนเองนะให้พี่น้องชาวบ้านในชุมชนของตนนั้นได้รับทราบเสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่ละรุ่นที่ผ่านมาที่ได้มีโอกาสสัมผัสก็ผมบอกว่าชื่นชอบนะหนึ่งก็คือเมืองทะเลต้องฝั่งอันดามันเนาะฝั่งอันดามันมีทะเลที่สวยงามแล้วก็ติดอันดับของโลกเลยทีเดียวน้องๆหลายคนก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการพูดคุยบอกว่าเออตื่นตาตื่นใจแล้วก็จะนำประสบการณ์เหล่านี้แหละค่ะกลับไปปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแล้วก็กลับไปเพื่อที่จะสานต่อการใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและอยู่กันอย่างอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะวันนี้ทางด้านทีมสวทภูเก็ตค่ะคุณฟังคะได้มีน้องจูเรวดีลีลาลุจิตเจริญนะคะนักสื่อสารมวลชนนี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปติดตามการทัศนศึกษาของน้องๆกว่า120ชีวิตจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้โดยช่วงเช้านี่ทัศนศึกษาที่อะควาเรียมภูเก็ตนะคะหรือว่าสถานพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำนะคะของจังหวัดภูเก็ตที่แหลมพันวาหรือว่าอ่าวมะขามแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยตามโปรแกรมหรือว่าตามกำหนดการก็จะไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตค่ะก็ถือได้ว่าเป็น2พื้นที่2จุดที่เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของจังหวัดภูเก็ตให้น้องๆจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสนะคะอย่างเช่นในส่วนของพื้นที่อควาเรียมภูเก็ตหรือว่าสถานีหรือว่าสถานแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยก็จะได้เห็นโลกใต้ทะเลเนาะให้เห็นโลกใต้ทะเลการเป็นอยู่ของสัตว์น้ำในทะเลนะคะเป็นการแสดงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือว่าอะควาเรียมภูเก็ตนี่แหละค่ะที่แหลมพันวาก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณจูนะคะคุณจูคุณเรวดีรีลาลุจิตเจริญว่าเอ๊ะน้องๆก็เป็นยังไงมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทราบมาว่าจริงๆกำหนดการจะในช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่มประมาณ 13:30 นที่พิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเก็ตแต่ทราบว่ามีการเลื่อนกำหนดการออกไปคุณจูน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเราได้ในช่วงนี้เดี๋ยวพยายามติดต่อไปยังคุณจูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันกับบรรยากาศของน้องๆที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ใครเป็นหัวหน้าคณะใครจะเป็นหัวหน้าคณะนำทีมน้องๆมาเดี๋ยวเราไปพูดคุยตอนนี้น้องจูอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะน้องจูเรวดีลีลาลุจิตเจริญนักสื่อสารมวลชนนะคะหรือว่าผู้สื่อข่าวจากสวทภูเก็ตละค่ะลงไปติดตามบรรยากาศของการทัศนศึกษาของน้องๆจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้สวัสดีค่ะน้องจูจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ไหนเอ่ย
1: อนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างกับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่วันนี้ได้นำน้องๆมาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคะ
1: รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าได้เห็นน้องๆจำนวน120คนนะคะได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่แรกนะคะก็จะเป็นอะควาเรียมภูเก็ตอะค่ะภูเก็ตอะควาเรียมซึ่งน้องๆก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเห็นมาดูสัตว์น้ำปะการังนานาชนิดนะคะแล้วก็มีคนให้อาหารปลาด้วยค่ะเป็นที่น่าประทับใจของน้องๆมากเลยค่ะดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเลยค่ะ
0: เพราะว่าต้องอย่างนี้ค่ะผู้ฟังครับว่าน้องจูเองเนี่ยก็เพิ่งมารับบรรจุรับราชการที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้ประมาณ2เดือนละแล้วก็ถือได้ว่าก็เป็นผู้สื่อข่าวของทีมงานสวทภูเก็ตวันนี้ก็ไปเจอคณะน้องๆจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพูดคุยกับน้องๆบ้างไหมคะน้องจู
1: ค่ะคือทางทีมงาน NBT อะค่ะก็ได้สัมภาษณ์น้องๆนะคะน้องๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าไม่เพียงแต่เป็นการมาท่องเที่ยวค่ะแต่ยังได้เรียนรู้สัมผัสกับได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลด้วยค่ะ
0: อือหือแล้วได้มีการพูดคุยไปถึงการมาถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่27แล้วใช่ไหมคะได้พูดคุยกันถึงตอนนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เกินไปถึงตอนพังงา
0: อือห
1: ือในบรรยากาศของการมาทัศนศึกษาที่นี่อะค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างก็เป็นยังไงบรรยากาศในวันนี้อะค่ะ
0: แล้วฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างคะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือวันนี้ค่ะท้องฟ้าเป็นใจแห้งมากเลยอะค่ะไม่มีฝนตกแล้วก็มีแดดอ่อนๆนะคะแล้วก็น้องเขาก็เดินทางมาก็ประมาณ11โมงแล้วค่ะที่มาถึงแล้วก็พูดคุยซักซ้อมกันก่อนที่จะเข้าไปดูงานเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์
0: ก็มีการทำความเข้าใจก่อนเข้าไปเยี่ยมชมดูพื้นที่สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะคะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเนาะก็มีการให้อาหารก็มีการให้อาหารปลาใต้ท้องทะเลด้วยดำน้ำไปให้อาหารปลาน้องๆก็ตื่นตาตื่นใจกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือเจ้าหน้าที่อะค่ะทางพิพิธภัณฑ์นะคะเขาก็จะแนะนำน้องๆค่ะว่าสามารถถ่ายรูปได้ค่ะแต่ว่าห้ามใช้แฟลชนะคะเพราะว่าสัตว์น้ำที่แสดงอยู่อะค่ะก็จะตกใจอะค่ะแล้วก็ทำให้แบบว่ายหนีไปอะค่ะประมาณนั้นเลยค่ะ
0: แล้วในช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายเนี่ยอีกสักครู่นะคาดว่าคณะน่าจะถึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือวันนี้ค่ะเขาเลื่อนมาเป็น3โมงครึ่งอะค่ะตอนนี้ก็ดิฉันก็ได้อยู่ณบริเวณพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ขอโทษค่ะพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่แล้วค่ะใช
0: ่บรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์เป็นไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ก็รอบๆก็มีรถจอดอยู่ไม่กี่คันนะคะส่วนด้านในก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะพอดีว่าเพิ่งมาถึงเหมือนกันนะคะ
0: อากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: อากาศแจ่มใสดีค่ะไม่มีฝนตกก็อากาศเย็นสบายด้วยค่ะ
0: ค่ะพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะน้องจูคะที่จะถ่ายทอดความเป็นภูเก็ตเพราะว่าอย่างที่เคยทราบเชื่อว่าหลายท่านทราบนะคะว่าภูเก็ตก็เป็นเมืองแรกตั้งแต่ในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมความเป็นอยู่การเติบโตวิถีชีวิตของคนภูเก็ตแล้วก็วิวัฒนาการที่ก้าวมาสู่เมืองท่องเที่ยวเมืองเศรษฐกิจก็เกิดจากการเป็นเมืองแรกขึ้นมาก่อนทั้งนั้นเดี๋ยวไงฝากน้องจูน้องจูคะแล้วแต่กำหนดการของทีมน้องในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้วันนี้แล้วทัศนศึกษาแล้วเดินทางกลับพังงาหรือยังไงคะ
1: เดินทางกลับพังงาค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังรอน้องๆมาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่อยู่ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะเพราะว่าน้องเขาต้องมีการละหมาดตามหลักของด้วยค่ะก็เลยอาจจะช้านิดนึงอะค่ะ
0: มีการอาจกำหนดการอาจคาดเคลื่อนด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าน้องๆมาจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณมากนะคะน้องจู
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นั่นก็คือบรรยากาศที่ทางทีมสวทภูเก็ตค่ะส่งทีมงานลงพื้นที่ไปติดตามนะคะ การมาทัศนศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตของน้องๆเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยได้เดินทางมาพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พักที่จังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เข้าค่ายวันนี้ก็ทัศนศึกษาโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เนี่ยจะเปิดอย่างเป็นทางการจะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็จะอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะกระจายไปตามครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีการคัดเลือกเอาไว้ไปจนถึงวันที่29ตุลาคมก็จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการค่ะในการศึกษาดูงานแต่ละพื้นที่นอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะมีจากจังหวัดพังงาแล้วก็กระบี่ด้วยนะคะแล้วก็กำหนดการเนี่ยก็น่าจะเดินทางมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะคะหลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็มีกำหนดการที่แน่ชัดนะคะซึ่ง2จุดวันนี้ในการทัศนศึกษาในช่วงของการเข้าค่ายของน้องๆเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้สัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นำกลับไปนะคะไปเล่าต่อไปบอกขานต่อนะคะกับพื้นที่กับพี่น้องประชาชนกับพี่น้องของชาวบ้านในชุมชนว่าเอ๊ะต่างจังหวัดเป็นยังไงอยู่กันเป็นยังไงแล้วก็การปรับตัวเนี่ยอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับโครงการดีๆค่ะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เอาล่ะค่ะพักกันสักครู่เดียวมาติดตามเรื่องราวที่น่าเช็คอินในรายการอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

เอาละค่ะอยู่กันอีกช่วงนึงช่วงบ่ายๆแก่ๆแล้วนะคะ14:30เกือบๆ35นาทีแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงของรายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz อยู่กับดิฉันณภัณฑ์ปลายพันธ์และน้องหนึ่งสราวุธทองสงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงนี้น่าจะต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศลงไปถึงสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มเบาบางลงนะคะแต่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของหลังสถานการณ์น้ำลดในราคาเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำนะคะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองก็ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังคะในการยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักพร้อมแนะนำทางใช้ยานะคะเพื่อที่จะป้องกันการรักษาโรคฉีดหนูอย่างปลอดภัยด้วยโดยทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการยกระดับการปฏิบัติงานผ่านจิตมาตรการหลักอย่างครบคลุมค่ะเพื่อที่จะขานรับหรือว่าตอบรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะในการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลการดูแลกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การสำรองทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นยาและเวชภัณฑ์ในการติดตามสถานการณ์ของโรคในอาคาที่มากับน้ำในช่วงของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมแล้วก็ให้เฝ้าระวังในเรื่องของโรคแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินงานค่ะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการบริหารกำลังคนแล้วก็เวชภัณฑ์นี่แหละค่ะพร้อมให้แนะแนวทางในการใช้ยากับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะซึ่งในส่วนของผู้ประสบภัยนะคะอย่างบอกแหละว่าในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินสายด่วนที่ต้องจำให้ได้มั่นก็คือ1669ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็จะมีการบริหารเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วยผู้ประสบภัยแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยนะคะโดยในส่วนของมาตรการ7มาตรการหลักนะคะที่จะต้องดำเนินการอย่างครอบคลุมของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาตรการการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในการจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำประปาออกซิเจนรวมไปถึงระบบสื่อสารยาเวชภัณฑ์แล้วก็เชื้อเพลิงแล้วก็การเตรียมความพร้อมห้อง ER ICU แล้วก็ห้องผ่าตัดห้องคลอดการฟอกไตรวมไปถึงการวางเส้นทางของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่า EMS ค่ะในส่วนของมาตรการที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะการดูแลกลุ่มเปราะบางการทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการรวมไปถึงผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนแล้วก็การให้การสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะคะในพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกตัดขาดเมื่อเกิดอุทกภัยหรือว่าประสบภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนมาตรการที่3คุณผู้ฟังระบบการแพทย์ฉุกเฉินค่ะการเตรียมทีม EMS นะคะที่จะต้องเข้าไปให้เร็วที่สุดในการจัดรถพยาบาลยกสูงเรือการประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมหรือว่ากับทหารเหล่าทัพต่างๆแล้วก็หน่วยปภ.ด้วยแล้วก็รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยการสำรองทรัพยากรยาเวชภัณฑ์ที่ไปกับชุด EMS เนี่ยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการสำรองเลือดกลัวฝังแล้วก็ออกซิเจนและน้ำสะอาดเชื้อเพลิงต่างๆที่จะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีด้วยมาตรการที่5คือการเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำที่จะต้องน่าห่วงเหมือนกันส่วนมาตรการที่6ค่ะการดำเนินงานนะคะของ PHEOC การเปิดศูนย์ PHEOC นี่แหละค่ะในการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและการรายงานข้อมูลทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตค่ะและมาตรการสุดท้ายค่ะผู้ฟังคะมาตรการที่7การบริหารกำลังคนและwork for home ให้บริกรที่ไม่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้านหรือว่า work for home ได้นะคะแล้วก็การบริหารหรือว่าการให้บริการผู้ป่วยหรือการแพทย์ฉุกเฉินสามารถทำงานได้ที่บ้านตามความเหมาะสมแล้วก็ยังคงกำลังหลักไว้อย่างเต็มอัตรานั่นเองนั่นก็คือมาตรการในส่วนของการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะในช่วงของพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็อีกหลายจังหวัดในประเทศไทยช่วงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งหรือว่าอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะห่วงใยผู้ประสบภัยนะคะ
แนะ4ขั้นตอนในเรื่องของคปภ.นะคะคุ้มครองผู้ประกันตนหรือว่าผู้ประกันภัยนั่นเองคุณผู้ฟังทางด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือเลขาธิการคปภ.นี่แหละค่ะออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าในขณะนี้คปภ.เนี่ยมีความห่วงใยและขอให้พี่น้องประชาชนเน้นความปลอดภัยในชีวิตเป็นหลักสำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่อยเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อรักษาสิทธิประกันภัยโดยแนะนำ4ขั้นตอนสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมค่ะ1คือการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในมือของเรานั้นให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงตรวจสอบวงเงินความคุ้มครองและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้ผ่าน LINE Official Account นะคะunderscore ไม่ใช่ ไม่ใช่ขออภัยค่ะ @ นะคะ OICCONNECT หรือในส่วนของคปภ.รอบรู้นั่นเองค่ะของสำนักงานคปภ.ในเมนูกรมธรรม์ของฉันนะคะเพื่อดูรายละเอียดความคุ้มครองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตอนนี้ใครตั้งสติได้แล้วน้ำเริ่มลดแล้วก็ลองดูนะคะตรวจประกันภัยของตัวเองกรมธรรม์ของตนเองว่าเอคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่หรือว่าภัยธรรมชาติหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านเลขาคปภ.ยังบอกอย่างนี้อีกว่าคุณผู้ฟังคะประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมขณะที่ประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวกและ3บวกนะคะควรตรวจสอบเพิ่มเติมว่าได้ซื้อความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมไว้หรือไม่ส่วนประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยควรตรวจสอบว่ากรมธรรม์ระบุความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติไว้ด้วยหรือไม่นั่นก็คือการตรวจสอบกรมธรรม์นั่นเองในทางที่2ค่ะคือหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนต้องเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก็คือถ่ายภาพเก็บไว้นี่แหละค่ะผู้เอาประกันภัยควรถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอความเสียหายทั้งภาพรวมแล้วก็รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบกรณีบ้านเรือนถ่ายภาพทรัพย์สินที่เสียหายแบบเจาะทีละชิ้นทีละชิ้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ในส่วนกรณีรถยนต์ก็ต้องถ่ายให้เห็นสภาพรถทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องรวมไปถึงบันทึกระดับน้ำหรือรอบหรือรอยคราบน้ำอะค่ะเป็นหลักฐานไว้ประกอบการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนส่วนแนวทางที่3ค่ะคุณผู้ฟังคะการติดต่อบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดผู้เอาประกันภัยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้พร้อมเตรียมข้อมูลที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขกรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาสถานที่เกิดเหตุตลอดจนรายละเอียดความเสียหายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ในการพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนและเก็บเลขที่ใบเคลมนะคะไว้สำหรับติดตามสถานะด้วยส่วนแนวทางที่4ก็คือเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนี่แหละค่ะผู้เอาประกันควรจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาโฉนดที่ดินและเอกสารประกอบอื่นๆกรณีบริษัทประกันวินาศภัยมีข้อร้องขอมานะคะนอกนี้สำนักงานคปภ.ค่ะได้มีการกำหนดแนวทางติดตามมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสียหายและการซ่อมแซมโดยแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับด้วยกันค่ะโอ้โหมีทั้ง5ระดับในส่วนของระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับ D แล้วก็ระดับ E ที่คปภ.เน้นย้ำเอาไว้แล้วก็ทางเลขาธิการคปภ.เองก็บอกว่าจะลงไปตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่พื้นที่บ้านหรือว่าเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วรถได้รับความเสียหายก็อย่าลืมเก็บหลักฐานเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบกรมธรรม์ด้วยว่าคุ้มครองหรือไม่ในส่วนนี้ด้วยความห่วงใยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทั้งในท

ที่สุขภาพร่างกายเป็นหวงเป็นหวัดอยู่ให้หายไวๆนะคะด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากทีมงานสวทภูเก็ตวันนี้ดิฉันผ่านภายผ่านน้องหนึ่งสราวุฒิทองสูงและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนกลับมาติดตามรายการอนามัยเช็คอินได้ในวันพฤหัสบดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้าน
7: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 3 เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกกระบัด ตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสาดอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมประสบภาพภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ

0: ำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬา

งานของโรสรินทิพย์นะคะมาฟังในสไตล์ของพ่อหนุ่มเบลกันบ้างก่อนหินก่อนนั้นค่ะยิบมาฝากคุณแล้วก็ทักทายคุณต้อนรับคุณเข้าสู่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเจอกันในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะบ่าย 3:00 นนิดๆ นะไปจนถึง 4:00 นเย็นโดยประมาณนะคะหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่เรามีช่วงเวลาดีๆจากสวทภูเก็ตอนุเคราะห์ให้ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬานะฮะและแน่นอนนะคะว่าในช่วงนี้ก็คงจะไม่พ้นที่ต้องพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะถึงแม้ว่าในส่วนของในฐานะเจ้าภาพเองนะฮะก็มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับการดูแลนะฮะการจัดการแข่งขันในหลายๆเรื่องนะฮะที่อาจจะยังงงๆกันอยู่พอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการกลุ่มสื่อมวลชนนะฮะที่จะเดินทางไปทำข่าวในพื้นที่ต่างๆแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะฮะที่เป็นกระแสกันมาก่อนหน้านี้นะฮะแต่เรามาดูเรื่องราวดีๆของทัพนักกีฬาไทยของเรากันหน่อยนะฮะที่ยังคงสร้างผลงานกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงในตอนนี้นะฮะเอเชียนเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไอจีนาโกย่า2026ตั้งแต่19กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะคะทัพนักกีฬาไทยของเรายังคงที่จะเรียกว่าสร้างผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะแสดงความยินดีกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นหนุ่มบิลนะคะเรียกว่าหนุ่มรมกรดนะฮะเจ้ารมกรดหนุ่มไทยของเรายังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะฮะประกาศคว้าเหรียญทองในส่วนของการวิ่ง200เมตรชายด้วยสถิติ 19.88 วินาทีพร้อมยังเป็นกำลังสำคัญในการลุ้นเหรียญทองนะฮะจากการวิ่งนะฮะคือตอนนี้เนี่ยได้มา2เหรียญทองแล้วหนุ่มบิวนะเจ้ารมกรดของไทยของเรานะฮะในขณะที่หนุ่มวิวนะคะอันนุ่นวิวอันนี้วิวกันบ้างแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวนะคะโชว์ฟอร์มสมราคาเขาละค่ะโค่นคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียนะคะในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อที่จะลุ้นเหรียญนะคะในการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองชายเดี่ยวในเอเชียนเกมเหรียญแรกให้แก่ประเทศไทยรอติดตามกันนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยหรือแม้แต่ทั้งนะคะ2นักเทเบิลเทนนิสบ้านเราก็เรียกปิงปองอะนะเอาง่ายๆนะน้องหญิงนะคะสุทาสินีพร้อมกับน้องทิพย์นะฮะอรวรรณที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เนี่ยของประเภทเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองของไทยเราเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์ในประเภทหญิงคู่ครั้งแรกของไทยในรอบ68ปีค่ะนับตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยทีเดียวนะคะอันนี้สุดยอดมากนะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะที่ยังคงรอกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศในการที่จะส่งไปให้ทัพนักกีฬาไทยของเราที่ยังคงทำหน้าที่กันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะ2026ไอจินาโกย่า2026อยู่ในขณะนี้นะคะก็ฝากกำลังใจของทุกๆคนด้วยกันละกันค่ะจะพูดถึงเรื่องราวของกีฬาส่วนเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเราแน่นอนก็ไม่พ้นเนเน่รอยัลนะฮะก็มีการจัดนะฮะรถแห่ต้อนรับกันเป็นที่เรียบร้อยในวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่ผ่านมานะฮะขอบคุณเนเน่ขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกภาคส่วนนะฮะที่มีส่วนสำคัญทำให้สาวเก่งของเรานะฮะได้ประสบความสำเร็จในส่วนของการคว้าแชมป์ AGTถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกนะคะที่สร้างผลงานนะคะแล้วก็ติดแชมป์ EGT ได้ในซีซั่น21นี้นะคะแล้วก็ได้เงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหลังจากนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่กันต่อไปในการสร้างผลงานนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในฐานะนะคะศิลปินไทยของเราด้วยนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ละค่ะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

0: ีเพลงมาเปิดให้คุณได้ฟังต่อเนื่องในช่วงเวลาภาคบ่ายๆแบบนี้นะฮะยังคงส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะคุณฟังนะในขณะนี้นะคะที่ได้ประสบอุทกภัยนะฮะกับสถานการณ์นะคะอุทกภัยที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะฮะส่งกำลังใจไปให้ทุกๆพื้นที่แล้วก็ยังคงที่จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราเองก็ตามนะคะเขาบอกว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ก็ไม่ได้อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะในขณะที่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้นะคะโอ้เรียกว่าครอบคลุมกันหลายโซนกันเลยทีเดียวนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ส่งผลต่อไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือว่าสถานที่ทำงานต่างๆนะคะรวมไปถึงมติครม.เองก็มีการประกาศหยุดนะคะในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือเรื่องราวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตของเราค่ะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์นะคะภูเก็ตสปอร์ตซิตี้สนุกเกอร์โอเพ่น2026ที่มีการจัดมาตั้งแต่23กันยายนแล้วก็สิ้นสุดวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะวันพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากทางด้านรองฉลามอัธธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดในขณะที่วันปิดการแข่งขันที่ผ่านมาค่ะ27กันยายนได้รับเกียรติจากนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีปิดนะคะได้ให้โอวาทแก่นักกีฬารวมไปถึงเป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งในพิธีปิดมีทางด้านผอ.สุเมธ อัครพงศ์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตมีทางด้านคุณสุภชัยเพชรคงนะคะประธานชมรมสนุกเกอร์และบิลเลียร์จังหวัดภูเก็ตมีคุณพิสุทธิ์บุญโกยค่ะกรรมการบริหารสมาคมแล้วก็คุณวารินขาวทองด้วยนะคะร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดด้วยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาสนุกเกอร์ในจังหวัดนะคะเป็นการยกระดับการแข่งขันเพราะว่าเราเปิดโอเพ่นนะคะนั้นมีนักกีฬาจากหลายๆพื้นที่นะคะไม่เฉพาะแค่ภูเก็ตที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาท่ามกลางบรรยากาศที่นักกีฬาเองก็มีความมุ่งมั่นนะคะคาดหวังในส่วนของเกมนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะรอติดตามกันต่อไปนะคะในปีหน้าค่ะ2027หรือว่า2570นะคะสำหรับในจังหวัดภูเก็ตการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานภูเก็ตการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตจะมีแพลนจัดการแข่งขันกีฬาในรูปแบบของสปอร์ตซิตี้ในกีฬาชนิดไหนอย่างไรอย่างที่บอกนะคะรอติดตามกันได้ผ่านช่องทางของเราสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ารวมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติด จนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: ฟังเพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

บ่าย 3:46 นาทีค่ะไหลกันไปเรื่อยๆทั้งเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาดูเกมกีฬาอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจอันนี้ฝากไว้ก่อนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นประมาณวันที่31ตุลาคมนะคะในช่วงเดือนที่จะถึงนี้นะคะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะนายกอู๊ดค่ะเป็นที่ปรึกษาในส่วนของการจัดการแข่งขันมวยการกุศลนะคะศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสนี่คือชื่อรายการค่ะเพื่ออยากนำรายได้นี้นะคะให้กับเยาวชนผู้หลงผิดนะเพื่อมีพื้นที่ในการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยแล้วก็ฝึกทักษะวิชาชีพนะคะในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชีวิตใหม่นะคะเปลี่ยนสังเวียนให้เป็นพื้นที่สร้างคนว่าอย่างนั้นที่จะสนับสนุนการเรียนรู้นะคะสร้างทักษะวิชาชีพแล้วก็การพัฒนาด้านทั้งร่างกายจิตใจให้กับน้องๆนะคะที่อาจจะหลงผิดไปแล้วก็อยู่ในสารพินิจอยู่ในขณะนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสด้วยกำหนดรายการการจัดการแข่งขันนะคะซึ่งงานนี้ทางด้านสมาคมนะคะกีฬามวยนะคะจังหวัดภูเก็ตก็มาร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะ

ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานวิ่งที่น่าสนใจค่ะก็เลยหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะให้คุณได้ทราบโดยทั่วกันนะคะอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการนี้เพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆที่หลงผิดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนนะคะยังคงมีการปรับปรุงพัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสนามกีฬาหนึ่งในนั้นก็คือสระว่ายน้ำอบจ.นะคะที่มีการปรับปรุงนะคะซึ่งก็ใกล้จะแล้วเสร็จเต็มทีแล้วสำหรับโครงหลังคานะคะปกคลุมสนามสระว่ายน้ำนะคะตอนนี้ทั้งสนามเทนนิสเนี่ยเรียกว่าใกล้จะ 100% ละส่วนสระว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้ก็เท่าที่ดูเนื่องจากว่ามันใกล้ๆที่ตั้งเนี่ยติดกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะเห็นถึงความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะก็สักประมาณ 80-90% แล้วนะคะในส่วนของสระว่ายน้ำอบจ.ภูเก็ตนะคะเพื่อพัฒนาสนามกีฬานะคะให้ได้มาตรฐานแล้วก็รองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการจัดรายการเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะทีนี้มาดูทิ้งท้ายกันนิดนึงเรื่องของฟุตบอลกันบ้างค่ะไปกันที่สโมสรภูเก็ตอดามัน FC นะคะเพราะว่าตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วเรียบร้อยสำหรับไทยลีก3นะคะหรือว่า T3 ล่าสุดเนี่ยเดินทางไปแข่งขันที่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะกับทีมตรังนะคะก็เสมอกันมานะคะรับไปคน1แต้มนะคะเสมอกัน0ประตูต่อ0นะคะในขณะที่นัดถัดไปค่ะอันนี้แจ้งข่าวไว้ได้ทราบสำหรับแฟนบอลต่างๆนะคะเดอะลอฟเตอร์นะคะจะมีคิวนะคะไปเยือนนะคะเด็กเกาะหรือว่าทีมสมุยยูไนเต็ดนะคะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะจะทำการแข่งขันในช่วงประมาณบ่าย 3:30 นที่สนามนานาชาติเทศบาลเกาะสมุยนั่นเองอ่ะก็อย่าลืมติดตามกันได้ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผ่านการไลฟ์สดไปที่การถ่ายผ่านเพจของ AS นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของการแข่งขันนะคะสำหรับในฤดูกาลนี้ของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC นั่นเองค่ะส่งคนนี้กว่าก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆสวทภูเก็ตอนุเคราะห์ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะติดตามข่าวสารนะคะไปติดตามผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกันได้เลยทีเดียวนะคะเรามีอัปเดตภารกิจหน้าที่ของฝ่ายบริหารแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจและถ้าเกิดว่าคุณมีข่าวกิจกรรมอะไรโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาเป็นประโยชน์กับพี่น้องโดยรวมส่งเข้ามาได้ผ่านช่องแชทเพจ Facebook ได้นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ส่วนวันนี้ลาคุณไปก่อนติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
8: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบิลบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปบริมปราศภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
10: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวเรามีทีมงานองค์คาพยพของเรานะคะมีพี่หัวหน้าช่างค่ะคุณพี่เชษเดืองนาคนะคะพร้อมด้วยช่างเทคนิคของเราค่ะคุณสุรชัยรอดแก้วนะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา16นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะคะถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเช่นเคยค่ะรายการของเราวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็สำหรับช่วงรู้เรื่องนัดทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาโฟนอินสัมภาษณ์สดคุยกันสดๆเลยนะคะกับคุณปรีชาแก้วกระจ่างค่ะประธานกลุ่มคนรักเมืองนครนะคะกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการให้ยักข่าวของเรานะคะได้มาร่วมกิจกรรมค่ะกับการเตรียมจัดงานต้อนรับอัศวินนักตบลูกยางไทยค่ะลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชนะคะกับคุณแป้นปิยะนุชแป้นน้อยค่ะและคุณเพียวชราพรคงยศนะคะฮีโร่คนสำคัญค่ะผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์พาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะและคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในวันที่5ตุลาคม2569สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาคุยกับนายกชาญหรือว่าคุณปรีชาแก้วกระจ่างกันนะคะซึ่งเราก็จะมาคุยสดๆเลยนะคะว่ากิจกรรมทางด้านของกลุ่มคนรักเมืองนครได้เตรียมกิจกรรมอะไรไว้บ้างกำหนดการเป็นอย่างไรบ้างนักกีฬาอัศวินนักตบลูกยางไทยวอลเลย์บอลทางไหนได้บ้างเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะก็ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติสร้างความภาคภูมิใจแก่เมืองนครค่ะก็ได้มีการประชุมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านสมชายลีลาน้อยก็ได้มอบหมายให้ท่านธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในการหารือประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะสองท่านที่จะเดินทางกลับมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการหารือในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแสดงความยินดีแล้วก็เชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับ จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปหากการดำเนินงานดังกล่าวก็นับเป็นอีกแนวทางนะคะในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพด้านการกีฬาของจังหวัดค่ะตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนแล้วก็ประชาชนในการพัฒนาความสามารถด้านกีฬานะคะและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปด้วยนะคะค่ะก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดต่อหาทางด้านของนายกชานะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรโอเคตอนนี้เราอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกชาคะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ อยากจะให้ท่านนายกได้พูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงในวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างมีกำหนดการอะไรบ้างคะ
2: กิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็ตรงกับวันที่5ตุลาคมนะครับเราจัดในนามของกลุ่มคนรักเมืองคอนนะครับเป็นภาคเอกชนเราไม่เกี่ยวกับภาครัฐนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เราทำตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าจากภาคเอกชนหลายๆฝ่ายเพื่อนพ้องน้องพี่หลายๆฝ่ายนะครับที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็ทางห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ให้สถานที่นะครับก็ให้สถานที่นะครับทีนี้เราตรงนี้เนี่ยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในวันที่5 ตุลาคมนี้นะครับให้ท่านมาร่วมกันต้อนรับให้กำลังใจให้กับฮีโร่สองสาวนักตบทีมชาติไทยนะครับที่นำพาชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและไปสู่เวทีโลกในเรื่องของการได้ไปโอลิมปิกนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในเรื่องของขบวนต่างๆที่เราจะจัดนะครับเราจะจัดแห่จากสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้วงโยธวาทิตของโรงเรียนชะอวดคุณาธานนะครับซึ่งเป็นวงโยธวาทิตในระดับประเทศนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เราไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ทุกท่านเพราะมันมากนะครับก็สโลแกนของกลุ่มเรานโยบายของกลุ่มเราก็คือพูดง่ายๆว่ามีเงินช่วยเงินมีแรงช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรงก็ให้ส่งกำลังใจนะครับนี่คือกุศโลบายของกลุ่มคนรักนครนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชจงร่วมแรงร่วมใจนะครับมาร่วมกันเชียร์รับนักกีฬาที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับเราจะเริ่มกิจกรรมของการจัดก็ริ้วขบวนจะแห่ก็เวลาบ่าย3โมงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาร่วมในขบวนหรือท่านจะมาร่วมอยู่ที่เซ็นทรัลก็ได้นะครับแล้วก็ในวันนั้นนะครับเราจะมีของที่ระลึกก็คือลูกวอลเลย์บอลซึ่งมีลายเซ็นของ2สาวนักตบทีมชาติได้นะครับจะพูดง่ายว่าเซอร์ไพรส์แจกนะครับเสิร์ฟแบบเหมือนกันเล่นเลยครับใครรับได้ก็เอาไปเลยนะครับตรงนี
1: ้มีเยอะไหมคะท่านนายกคะมีเยอะไหมคะลูกวอลเลย์บอล
2: ประมาณตอนนี้ที่เช็คสักแล้วมีผู้จำนงให้มาก็ประมาณ100ลูก
1: อ๋อเยอะดูนะคะ100ล
2: ู
1: ก
2: ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทางโรงแรมทวินโลตัสนะครับที่เขาจัดในเรื่องของอาหารให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานคือซึ่งที่ได้ร่วมกันทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเราเนี่ยไอ้จังหวัดอื่นๆได้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วปีนี้ที่ผมบอกว่าเป็นปีมหามงคลด้วยมหามงคลเรื่องอะไรคือเรื่องของพระธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์คืออเมซิ่งพูดง่ายว่าเป็นอเมซิ่งของคนนครศรีธรรมราชที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับกี่ปีเรียกว่าเป็นศตวรรษก็ว่าได้ที่ไม่เคยมีที่ประเทศไทยเราจะได้เข้าไปสู่ในเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าน้องๆทั้งสองท่านนี้เป็นบุคคลที่พวกเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกฝ่ายนะครับสมควร ยกย่องและเชิดชูประกาศศักยภาพประกาศเกียรติคุณให้กับน้องๆก็เป็นที่ประทับใจนะครับก็ยกตัวอย่างเหมือนน้องเนเน่ก็เป็นคนใต้ตอนนี้ก็ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกดังกระฉ่อนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็อยากจะให้คนนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ร่วมกันมีความภาคภูมิใจร่วมกันให้กำลังใจกับน้องๆทั้งสองท่านนะครับในฐานะที่เป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่เขาจัดไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าก็จัดพิธีกันใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ากลุ่มคนรักเมืองคอนเราไม่ทำเนี่ยผมถามว่ามันจะเงียบมันกลายเป็นว่ายังไงอ่ะ
1: น่าเสียดาย
2: เหมือนกับว่าเสียดายแล้วก็
1: เสียดายที่ไม่ได้จัดนะ
2: ไม่รู้ว่าสักกี่ปีอีกถึงจะเวียนมาพบแบบนี้อีกอ่ะนะครับอันนี้ซึ่งเราคาดคะเนไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนรักเมืองนครเนี่ยเน้นในเรื่องของความรักความสามัคคีเชิดชูคนดีเพื่อให้เป็นคนดีสีเมืองนครของเรานะครับซึ่งไปสร้างชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นกีฬานะครับแต่วันนี้กีฬาสร้างคนสร้างชาติแล้วก็สร้างรายได้ด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนลูกหลานเด็กรุ่นใหม่นะครับต้องหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของจังหวัดที่พวกเราทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมนะครับลำพังแค่กลุ่มผู้ก่อการกลุ่มคนรักมรดกกลุ่มเดียวนี่เราไม่สามารถทำได้ถ้าขาดพี่น้องมาร่วมมือตรงนี้เพราะนั้นพลังอันยิ่งใหญ่ในวันที่5ตุลาคมนี้ผมอยากจะเห็นพลังของพี่น้องเนี่ยมาร่วมกันส่งแรงใจให้กับ2นักกีฬาลูกหลานเมืองนครของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องอัจฉราพรคงยศหรือน้องเพียวและน้องแป้นนะครับน้องปิยะนุชแป้นน้อยที่เป็นสะอวดนะครับอันนี้ก็คนสี่ชนนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติให้กับวงตระกูลเขาแล้วเราก็ร่วมกันภาคภูมิใจในฐานะที่เราคือคนนครนะครับ
1: ค่ะท่านนายกคะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าท่านใดจะประชาชนพี่น้องท่านใดที่สนใจสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ที่ไหนเวลาไหนบ้างคะบ่ายสามก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายสามใช่ไหมคะวันที่ห้า
2: ครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยนะครับถ้าจะท่านจะไปร่วมริ้วขบวนแห่ด้วยก็ได้ก็ไปที่สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจะมาที่เซ็นทรัลทีเดียวก็ได้นะครับแต่ขบวนแห่นี้เราจะเริ่มแห่มาที่ศาลหลักเมืองด้วยเพื่อให้น้องทั้งสองเนี่ยได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองนะครับแล้วออกจากศาลหลักเมืองก็แห่เกาลิ้วขบวนมาที่วัดพระบรมธาตุนะครับแล้วก็ให้น้องได้เข้าสักการะองค์พระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลกับน้องกับทีมงานทั้งหมดและจากนั้นเราก็ขบวนแห่ก็จบตรงนั้นและหลังจากนั้นน้องก็ให้น้องได้ไปที่โรงแรมนะครับเพื่อไปพักรับอาหารแป๊บนึงแล้วก็มาที่โรงที่ห้างเซ็นทรัล
1: คร
2: ับที่ห้างเซ็นทรัลตรงนี้กิจกรรมต่างๆจะอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลตรงนี้นะครับ
1: ท่านใดที่สะดวกก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ที่ห้างเซ็นทรัลตอนประมาณ 5:00 นใช่มั้ยคะท่านคะ
2: ตอนประมาณ 4:30 ก็มาได้เลย
1: มาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถ
2: แน่นอนอยู่แล้วอันนี้
1: คนต้องเยอะมากแน่ๆค่ะท่านผู้ฟังคะ
2: เพราะทางห้างเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็จัดประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ด้วยนะครับแล้วทีนี้ภายในบริเวณห้างเนี่ยครับพื้นที่ของห้างเนี่ยเขาเนี่ยให้เราใช้พื้นที่ในบริเวณห้างทั้งหมดเลยนะครับแต่ในชั้นล่างอ่ะก็ถือว่าตรงนี้ทางห้างเซ็นทรัลเขาก็ได้สละส่วนหนึ่งให้กับเราในฐานะที่เขาก็มาทำกิจการในนครศรีธรรมราชตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารห้างเซ็นทรัลด้วยนะครับที่ได้เห็นความสำคัญของคนนครนะครับ
1: ค่ะค่ะก็ก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้ค่ะอยากจะให้ท่านได้เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ชาวภาคใต้ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนที่กำลังฟังรายการให้แยกข่าวของเราในตอนนี้ได้เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมค่ะ
2: ครับก็สุดท้ายก็กับผมในฐานะประธานกลุ่มคนรักเมืองนครก็ขอกราบเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าท่านมีเวลานะครับท่านมีอย่างไรก็แล้วแต่อยากเชิญชวน เรามาร่วมแสดงพลังมวลมหาชนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ปลอดศาสตร์ในนครเขตบ้านได้จารึกว่าวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองนครที่เราได้ร่วมกันต้อนรับลูกหลานชาวนครที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกในระดับประเทศนะครับกลับบ้านเพื่อรับขวัญ น้องนักกีฬาทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกชานะคะนายปรีชาแก้วกระจ่างค่ะประธานกลุ่มคนรักเมืองนครมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะในรายการตลอดอ่าวไทยช่วงบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็จะมาเจอกันอีกเดี๋ยวเราก็จะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดอย่างละเอียดกว่านี้อีกนะคะว่าจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องติดตามกันพรุ่งนี้นะคะวันพุธกับรายการตลอดอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชหรือว่าท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกับรายการ5แยกข่าวนะคะสามารถที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้นะคะกับการต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลูกหลานคนนครกลับบ้านนะคะในวันที่5ตุลาคม2569ซึ่งก็จะมีขบวนแห่นะเหมือนที่ท่านนายกชาได้บอกไปมีขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณของสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณหน้าค่ายวชิราวุธนะคะไปจนถึงแห่มาที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อให้น้องๆได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นค่ะก็ไปยังแห่ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะก็ได้นักกีฬาก็จะได้ร่วมสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ท่านที่สะดวกที่จะไปต้อนรับที่ศาลหลักเมืองหรือว่าร่วมขบวนแห่หรือที่วัดพระธาตุก็สามารถที่จะร่วมขบวนแห่ได้เลยส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกสามารถที่จะไปรออยู่ที่ห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชได้เลยนะคะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมสันทนาการเล่นเกมอย่างที่ท่านนายกบอกไปมีการแจกลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นตอนนี้ก็คือร้อยกว่าลูกแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้แล้วก็พบกับกิจกรรมที่เป็นการแสดงความต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีแก่นักกีฬาในช่วงเวลาประมาณ 5:30 นะคะที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะคะท่านใดที่สนใจมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะกับการต้อนรับอัศวินนักตบลูกยางไทยลูกหลานชาวนครนะคะฮีโร่คนสำคัญที่เป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์พาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะและคว้าสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทยค่ะและท่านใดที่อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะในรายการตลอดอ่าวไทยท่านนายกชาพร้อมทีมงานนะคะก็จะมาเจอกันตัวเป็นๆที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชในรายการตลอดอ่าวไทยช่วงประมาณบ่ายโมง7นาทีถึงบ่าย2นะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชสวทสุราษฎร์ธานีสวทชุมพรและสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับรายการต่อไปนะคะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ยังมีรายการให้แยกข่าวของเราเช่นเคยนะคะโดยสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนุกี้เสรณีนาวงพร้อมกับทีมงานองค์คาพยพของเรานะหัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษฐ์เรืองนาคและช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขวัญเกล้าชาวประชาทางสถานีวิทยุสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขวัญเกล้าชาวประชาทาง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการนี้เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ75สถานีและในวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่จังหวัดตราดค่ะเพื่อย้อนนำลึกถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ตราตึงอยู่ในหัวใจคนตราดด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานให้กับจังหวัดตราดและการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดตราดและในช่วงนี้ไปติดตามกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ

เมตตาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จทอดพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2511นับเป็นวันแห่งความปลื้มปิติที่ประชาชนชาวตราดและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงต่างก็เฝ้ารอด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีทุกสายตาปิ่งประกายด้วยความสุขและความตื้นตันใจเมื่อพระองค์เสด็จถึงวัดไผ่ล้อมด้วยพระ

ด้วยพระเมตตาพระสุรเสียงที่ทรงตรัสกับประชาชนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนทำให้ผู้ที่ได้ยินต่างรู้สึกถึงความใกล้ชิดและพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลการเสด็จมาทอดกฐินในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพระราชกุศลหากยังเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจของประชาชนให้เปลี่ยนด้วยความศรัทธาความรักในพระพุทธศาสนาพระองค์ส่งพระราชทานกำลังใจแก่พระสงฆ์และชาวบ้านที่มาร่วมงานพร้อมทั้งทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายและมีคุณธรรมผู้หนึ่งที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นคืออาจารย์อรุณีโกสาคามอดีตข้าราชการครูท่านได้เล่าให้ฟังว่า

ตั้งแต่ตอนทำงานมีโอกาสได้เฝ้าสมเด็จพระราชินีสมัยรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาทั้งสองพระองค์มาทอดกฐินที่วัดไทร้องทุกคนตีชาวตราดยินดีมากตัวดิฉันเองไม่ได้ตื่นนอนหรอกพยายามตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปหาที่ว่าท่านจะเสด็จตรงไหนเราถึงจะได้เห็นท่านด้วยอย่างชัดเจนทุกคนตัดกระดิกกระวีกว่าและคนที่อยู่ไกลๆนะเขามาค้างคืนกันด้วยเพราะบางคนบางทีมันอยู่ไกลกันอ่ะก็ต้องรีบมาหาที่นั่งดิฉันก็บังเอิญได้เป็นนั่งอยู่ใกล้ๆคนแก่เพราะข้าประทันคนแก่ในหลวงชอบไปทักทายคนแก่แล้วก็นั่งไม่ได้ยืนเพราะดูทางหลังมองไม่เคยเห็นท่านสวยมากและในหลวงก็หล่อมากและท่านก็พูดเราฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะอยู่ใกล้ท่านประทันพูดค่อยๆแต่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เข้าเฝ้าท่านอย่างใกล้ที่สุดเพราะท่านสะอาดทอดกฐินเสร็จท่านก็เสด็จไปที่สารกลางจังหวัดเพื่อไปเสวยพระทัยอาหารมีครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เป็นแม่ครัวทำอาหารให้ท่านเสวยมีอาหารอยู่อย่างหนึ่งท่านเสวยแล้วถามทหารว่าบอกทหารนะให้ไปถามแม่ครัวชี้ว่าหมูที่ต้มแล้วใบอะไรเขาเรียกใบอะไรทหารเข้ามาถามแม่ครัวก็บอกว่าใบชะมวงทหารบอกพูดไม่ถูกไม่รู้จักใบชะมวงอ่ะก็เลยบอกใบมะม่วงบอกไม่ใช่ครูเรียนหนีแบบก็บอกไม่ใช่ใบชะมวงนะแล้วแบบบอกหลังจากนั้นแล้วใบหมูชะมวงของจังหวัดตราดมีชื่อเพราะว่าคนเขาชมว่าเออสมเด็จพระราชินีชมว่าหมูชะมวงของจังหวัดตราดอร่อยดีแต่หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้กันรู้ว่าหมูชะมวงจังหวัดตราดอร่อยมากและเราตื่นเต้นมันไม่ได้รับไม่น้อยพอท่านเสด็จไปได้ยังตามไปอีกไปสนาสนาการอีกเพราะว่าคนมันเยอะมากไงเราอยากเห็นตอนเสด็จกลับอ่ะโอ้เราตื่นเต้นดีใจสำหรับคนตราดด้วยนะคะและมีโอกาสได้เฝ้าท่านยังใกล้ชิดอ่ะนะคะตื่นความประทับใจของเราของตัวแทนค่ะเพราะเราถึงพระองค์ท่านแล้วตื่นตันแล้วก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งเราได้เห็นในหลวงพระราชินีที่มาจนบัตรราชให้ความอบอุ่นของเราดีกันสิ่งนี้เราจะจดจำไว้ตลอดว่าเราไม่ลืมมีแต่ชินีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอท่านตอนไปเฝ้าเสด็จตอนทำงานพอได้ข่าวว่าท่านสิ้นพระชนม์แล้วตั้งแต่ในหลวงแล้วเราไว้ทุกข์ให้ท่านตั้งแต่ในตอนนี้พระราชินีก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องหลักดวงศพเนาะไม่เล่นตรงศพหรือขแดะถวายพระเพลิงเราคิดว่าเออท่านก็จะต้องถึงเวลาแล้วเราก็อยากว่า

ประชาชนที่มารอรับเสด็จต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหลายคนมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเมื่อได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดความเหน็ดเหนื่อยจากการรอคอยหลายชั่วโมงกลับกลายเป็นความสุขที่ยากจะลืมเลือนนี่คือความรู้สึกจากใจของประสบกรณิกรชาวไทยการเสด็จมาทอดกฐินเป็นการส่วนพระองค์ในวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดจึงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงสายใยแห่งความรักความศรัทธาความจงรักภักดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนพระจริยวัตรที่งดงามและพระเมตตาที่เปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความดีงามและเป็นความทรงจำที่งดงามตรา

0: ในการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อให้ประสบกรณิกรได้อยู่ดีมีสุขกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการของคนในหมู่บ้านในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเริ่มตั้งแต่การใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็นการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนสมาชิกผู้ได้โอกาสในชุมชนจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและในช่วงนี้ทางรายการขอนำทุกท่านตามโดยพระเมตตากับกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแห่งศรัทธาที่ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

รอยพระเมตตาวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการรวมพลังของชุมชนเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปี

นนั่นเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาได้ดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อสื่อสารพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคง

รากลึกในจังหวัดตราดครอบคลุมทุกหมู่บ้านและทุกหมู่บ้านในจังหวัดตราดได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วอย่างภาคภูมิใจโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินได้แต่งตั้งมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันและในปีนี้ได้จัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่งหมู่บ้านละ 8,000 บาทเงินขวัญถุงนี้เปรียบเสมือนทุนตั้งต้นที่จะช่วยให้ชุมชนมีพลังในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพป้องกันยาเสพติดสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งมึนเมากองทุนนี้เป็นเวทีให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดตราดหลายชุมชนได้นำเงินกองทุนไปต่อยอดเช่นการจัดอบรมอาชีพการรวมกลุ่มผลิตสินค้าการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนกองทุนยังถูกใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือยามเดือดร้อนรวมทั้งจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนมีความโปร่งใสและยั่งยืน

0: ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นอาจจะคลี่คลายไปในชุมชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเขาภูเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อาศัยตรงนี้นะครับให้บุตรหลานห่างไกลจากยาเสพติดนะครับ
1: จากพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่ายาเสพติดทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดกล้าวสะท้อนให้เห็นถึงพลังร้ายแรงของยาเสพติดและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้กับปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงเงินทุนแต่คือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของลูกไทยทุกคนเป็นการรวมพลังของประชาชนเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนโดยการบริหารจัดการของคนในชุมชนด้วยกันเองการเพิ่มเงินกองทุนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตั้งแต่การใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็นการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนแก่สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมต่อเนื่องสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านทุกชุมชนต่างปฏิญาณตนที่จะร่วมกันตามรอยพระยุคลบาทเพื่อให้หมู่บ้านให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติดและทุกคนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทำหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไปกองทุนแม่ของแผ่นดินคือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจ

0: ่จะสืบสานพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและนี่คือเรื่องราวของพลังแห่งความเมตตาที่ไม่เพียงชุบชีวิตผู้คนแต่ยังเปลี่ยนชุมชนให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังและความมั่นคงกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงแค่กองทุนแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความห่วงใยและความร่วมมือที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยให้พ้นจากยาเสพติดและสร้างสังคมที่แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไปพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชน
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
2: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้มาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดตราดกับการสาร

0: ราชปณิธาน
1: สวัสดีครับผมวชิระกระต่ายจันทร์ครับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาภูหมู่8ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับก็วันนี้นะครับจะขออนุญาตถึงพูดถึงการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านเขาภูนะครับซึ่งการเริ่มต้นโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาภูนั้นเราได้รับโครงการมาตั้งแต่ปี2564นะครับด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนนะครับซึ่งผู้นำชุมชนนี้ในกระบวนการทำงานนะครับเราใช้จิตอาสาของหมู่บ้านนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งเราได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงนะครับด้วยก็ประมาณ8,000 บาทนะครับน้ำพระทัยของพระพันปีนะครับที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนนะครับได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับได้มาทำการใช้จ่ายในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกลไกการขับเคลื่อนงานของเรานะครับจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านนะครับจำนวน11ท่านนะครับแล้วก็การรับสมาชิกซึ่งการรับสมาชิกนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราเปิดใจกับการความรู้นะครับของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีมาอย่างไรนะครับซึ่งเมืองในพระปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับนะฮะได้มอบเงินกองทุนศักดิ์สิทธิ์มาให้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทุนแห่งความดีงามนะครับที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในชุมชนนะครับซึ่งผลประโยชน์นะครับกองทุนที่เกิดขึ้นนั้นเราตระหนักดีอยู่แล้วนะครับว่าได้มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นแน่นอนครับไม่มีวันหมดไปในชุมชนแต่กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าความเอาใจใส่นะครับด้วยสันติวิธีนะครับด้วยความรักความผูกพันของคนในชุมชนนะครับที่มุ่งเน้น1คนดูแล4ครัวเรือนนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นอาจจะคลี่คลายไปในชุมชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเขาภูเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อาศัยตรงนี้นะครับให้บุตรหลานห่างไกลจากยาเสพติดนะครับซึ่งขออนุญาตได้พูดคุยถึงกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนของหมู่8บ้านเขาภูนั้นเป็นชุมชน2ศาสนานะครับซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะครับการใช้ชีวิตของคนในชุมชนมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปก็ทำให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหานั้นนะฮะชุมชนเขาภูนั้นได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับโดยใช้มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมการดำเนินการกิจกรรมในชุมชนนั้นเราใช้กฎหลักนะครับกฎหลักของชุมชนเข้มแข็งก็คือเราใช้กฎอภิหานิยธรรม7ประการนะครับที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะว่ากฎหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราใช้ที่เรามุ่งเน้นถึงการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนะครับสมาชิกร่วมประชุมกันเป็นนิดอันนี้แน่นอนครับว่าในการประชุมของทุกเดือนทำให้เราเข้าใจนะครับถึงการทำงานของทุนในชุมชนนะครับสองก็คือสมาชิกมันเริ่มประชุมและเลิกประชุมพร้อมกันทำกิจที่พึงกระทำโดยพร้อมเพียงกันนะครับสามก็คือสมาชิกยอมรับมติของเสียงในที่ประชุมส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ตัดสินนะครับ4สมาชิกให้การยอมรับเคารพยอุโสครับ5สมาชิกให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับผู้ได้โอกาสในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีชราคนชราคนพิการแล้วก็คนที่ยากจนกว่านะครับข้อ6สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามข้อ7สมาชิกช่วยกันทำนุบำรุงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้แน่นอนนะครับว่าสถาบันหลักของคนไทยนะครับต้องยึดหลักสถาบันเป็นหลักแล้วก็กองทุนแม่ของแผ่นดินก็เป็นสถาบันหลักที่พระพันปีหลวงของเรานะครับได้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญต่างๆนะครับชุมชนเขาภูนะครับก็จะมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการใช้ชีวิตในชุมชนไม่ว่าแล้วก็มีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันนะครับก็ยินทิพย์ถือว่าร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งนะครับซึ่งการต่อยอดนะครับและความยั่งยืนในอนาคตของกองทุนแม่ของแผ่นดินแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับพระพันปีหลวงของเรานะครับได้พระองค์ท่านได้เสด็จจากไปนะครับแต่ความรักและความอะไรที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้กับทุกๆชุมชนนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับชุมชนเขาภูก็เป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดตราดนะฮะที่เป็น

0: อำเภอแม่ของแผ่นดินแล้วนะครับก็ด้วยพระปณิธานของพระองค์ท่านนะครับเราชาวเขาภูนะครับก็มีความตระหนักในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ทรงมอบทุนไว้นะครับถึงแม้จะเป็นทุนจำนวนที่ไม่มากนะครับแต่พวกเราก็ตั้งปณิธานแล้วว่าจะมีการต่อยอดแล้วก็รักษาวัฒนธรรมของพระองค์ท่านนะครับให้ลูกหลานของเราห่างไกลจากยาเสพติดครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมกับงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้พบกับสวทราชบุรีกับเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทันเวลาและสถานีเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันสุริยพรสิงห์พันธ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ้นชั่วโมง
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3คันเป็น6คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง1คันและรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร1คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีโดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ นอกจากนี้กำลังพลและจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ใหญ่คุ้มครองคุณ
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเราครับประจำวันอังคารที่19กันยายน2569ครับพี่น้องครับผมวิจิตรคนการับหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกา1ชั่วโมงนะครับบรรยากาศนะครับตรงนี้ครับเรื่องราวบ้านเรานะครับพี่น้องครับสภาพอากาศทั่วไปวันนี้ภูเก็ตบ้านเรานะครับพี่น้องครับยังคงที่จะต้องรับทราบกับข่าวนะครับอยู่เสมอนะครับแม้ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราประมาทไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวของคลื่นลมเรื่องราวของน้ำทะเลนะครับหรือว่าน้ำฝนนะครับฝนตกมาทะเลคลื่นใหญ่มานะครับหลากหลายพี่น้องครับนะรับทราบรับรู้กับอุตุนิยมวิทยาและก็ประกาศจากสำนักเจ้าท่าภูเก็ตนะครับวันนี้มีประกาศสำนักเจ้าท่านะครับให้ระมัดระวังการเดินเรือด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดไม้นะครับอากาศระหว่างวันช่วงวันที่29จนถึงวันที่5ตุลา2569นะครับในช่วงวันที่30กันยายน2559จนถึงวันที่3ตุลาคมนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วก็ยังคงมีฝนคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เหนือจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางผัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้ผัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกส่วนในช่วงวันที่4จนถึงวันที่5ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและก็ลมกันโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับโดยเริ่มจากภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนลั่งจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกในระยะถัดไปในช่วงวันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคม2569คือลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและก็ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูผาสก้าภูเก็ตก็ให้นายเรือและก็ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังในการเดินเรือเลยเล็กเรียงการเดินเรือห้างฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฟังเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า7เมตรห้ามออกไปยังทะเลเปิดในช่วงวันที่29จนถึงวันที่5ตุลาคมโดยให้ในเรือและผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆและก็เครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานและการประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือโดยให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับประกาศโดยท่านอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการนะครับสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะก็แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบว่าตอนนี้สำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับพี่น้องครับเมื่อทุกทีพี่น้องไปก็จะไปที่สำนักงานประมาณปีสองปีที่ผ่านมาพี่น้องก็จะเดินทางไปเจ้าท่าภูเก็ตเนี่ยพี่น้องต้องไปติดต่อที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5นะครับซึ่งเป็นอาคารถัดไปจากอาคารของเจ้าท่าภูเก็ตเพราะว่ามีการปรับปรุงและการดำเนินการนะครับเขาเรียกว่าปรับปรุงพื้นที่ใหม่และการกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับณวันนี้นะครับพี่น้องครับณวันนี้อาคารเสร็จเรียบร้อยและการทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตก็แจ้งหมายทราบแล้วว่าตอนนี้เปิดย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่เมื่อวานวันจันทร์นะครับนะเป็นต้นไปเลยนะครับกระจายสำนักงานไม่นะครับในพื้นที่เก่านะครับในพื้นที่เก่าพื้นที่เดิมนะครับที่เป็นสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตปอกี้ข้าวไปใน
ถ้าเรือนำเรือก็เป็นอาคารแรกเลยพี่น้องครับอาคารแรกเลยสำนักงานเจ้าท่าผู้สาขาภูเก็ตนะครับนะก็เป็นสำนักงานเจ้าท่าติดต่อในเรื่องของสิ่งหลงลำนั้นนามในเรื่องของการต่อทะเบียนเรือนะครับต่อประกาศนียบัตรเรือแล้วก็ในส่วนของการติดต่อในเรื่องของแท็กซี่โบ๊ทล่าสุดนะครับแท็กซี่โบ๊ทล่าสุดนะครับที่ว่าถ้าใครสนใจโครงการโบ๊ทแท็กซี่ภูเก็ตนะครับถึงจะมีการก็เรียกว่าโครงการเป็นเฟสที่ซ่องนะครับขึ้นมานะครับโดยให้เรือในจังหวัดภูเก็ตที่คนที่เป็นเจ้าของเรือนะครับที่บรรทุกเรือได้40คนขึ้นไปนะครับเรือที่บรรทุกได้40คนขึ้นไปนะครับนะถ้าสนใจนะครับในการเข้าร่วมโครงการนะครับแท็กซี่โบ๊ทนะครับนะของจังหวัดภูเก็ตก็ไปพูดคุยไปแจ้งนะครับที่สำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับแต่ว่าโบ๊ทของเรานั้นเรือของเรานั้นจะต้องผ่านนะครับนะถูกเรื่องราวที่ตั้งเจ้าท่าได้กำกับระบุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของทะเบียนเรือต้องเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์เรือเรียบร้อยนะครับประกาศนียบัตรของคนมีนะครับนะแล้วก็เรือมีอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์นะครับรวมทั้งในเรื่องของถ้ามีการเปลี่ยนแปลงซี่เรือทางเจ้าของเรือนะครับก็ต้องอนุญาตนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นซี่ที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นแท็กซี่โบ๊ทนะครับซี่มันเหมือนกันพี่น้องครับใครก็สนใจในเรื่องของแท็กซี่โบ๊ทนะครับก็ไปพูดคุยกันที่สำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตได้เลยนะครับนะวันนี้การปุ่มประกาศมาหลายวันแล้วแหละนะครับแต่การใครยังไม่ไปที่สนใจก็เชิญนะครับที่เจ้าท่าภูเก็ตนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดคุยนะครับในเรื่องราวของรู้ทันสื่อรู้ทันเพจนะครับนะก่อนที่จะแชร์แล้วก็คิดก่อนนะครับวิเคราะห์ก่อนที่จะนำซื้อนะครับแชร์ต่อกันนะครับพี่น้องครับ

บทเพลงจันดาพงกับกาครับกำเนิดเรากับเธอเราก็ไม่รู้เป็นอะไรเธออาจจะเป็นคนที่สวยและก็งดงามแต่เราเป็นกาที่คิดจะดูแลห้องเป็นกาที่คิดจะรักจอบห้องนะครับเหมือนกับคนนี้ก็เรียกว่าไม่แหล่ตัวเองว่าหน้าตามันปรือแล้วก็จอบคนช่วยนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวบทเพลงนะครับหนึ่งซองบทเพลงจันดาห้องกับกาละกานางฟ้าดอกปุดส่งใจนะครับให้กำลังใจอาจารย์อเนกรกรกพันทางเจ้าของเพลงนะครับนะนางฟ้าดอกปุดแล้วก็เพลงไส้นะครับโดยศิลปินเสื้อซองเล่นะครับการนำพาบทเพลงและแรงบทเพลงของอาจารย์นะครับอเนกนะครับในไปร้องนะครับการจันดาเนกาโดยเขาเรียกว่าอาจารย์แอลกอฮอล์เรื่องว่าสุราเรื้อรังนะครับเพราะว่าอาจารย์แกก็เป็นผู้ที่มีความรักที่ลึกนะครับลึกซึ้งทีเดียวแล้วก็เป็นความรักที่เขาเรียกว่านำพาให้ตัวเองตรอมมาจนณบัดนี้ก็ยังเจ็บปวดนะครับอยู่กับความรักที่เกิดขึ้นของอาจารย์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่เบาๆเศร้าๆมาจนถึงปัจจุบันนะครับให้กำลังใจอาจารย์ตอนนี้ก็นอนติดเตียงนะครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับพี่น้องครับนะไม่รู้ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับพี่น้องครับส่งเป็นเพลงนะครับกับเรื่องราวความรักที่ก็เรียกว่าไม่สมบุกสมบันความรักที่หลายคนตั้งวังตั้งเป้าแต่ว่าไม่ได้ตั้งวังตั้งเป้าเพราะว่าบางทีเราก็ชอบดอกฟ้านะครับแต่ว่าเป็นมาวัดก็ว่านะครับพี่น้องครับรู้ทันซื้อรู้ทันเพจก่อนแชร์นะครับและก่อนคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับเรื่องราวบางเรื่องราวก็เป็นเรื่องที่ทำให้พาดพิงไปถึงคนนะครับเกี่ยวข้องไปถึงคนอื่นนะครับแล้วก็บางทีก็นำพานะครับไปเป็นพวกเขานะครับอาจจะว่าเป็นเรื่องเป็นพวกที่ไม่ดีหรือว่าเป็นพวกที่แบบนั้นก็แล้วแต่แหละนะครับแต่ว่าเขาก็แชร์มาเพื่อให้เราอ่านแล้วก็ถ้าได้จริตเราด้วยเราไม่ชอบเราเกลียดด้วยนะครับมันก็นำพาให้เราตามติดๆไปนะครับก็แสดงว่าเหมือนกับว่าเพจนั่นก็คือเราก็ตามเขาไปตลอดตามเขาไปตลอดจนที่สุดแล้วเราก็เป็นเรื่องก็เรียกว่าเป็นพวกเขามีความคิดเหมือนเขานะครับนะตอนนี้ในเรื่องของโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเฟซในโซเชียลแบบไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็คนในสังคมก็ค่อนข้างที่จะบูลลี่ไปกันบูลลี่มานะครับคนที่ว่าเพื่อนบูลลี่ผู้รับถ่ายก็บูลลี่เพื่อนเองก็มีนะครับบางทีเราอ่านคิดตามเขานะครับนะพนันจ่อยพนันจ่อยพนีนะครับแต่เราไม่ได้ไปรู้ลึกนะครับตื่นลึกหน้าบางดีกว่าเราไม่ได้ไปรู้ในเรื่องของเจ้าข้องไปท่ามเจ้าข้องไปท่ามนู้นท่ามนี้นะครับเราไม่ได้ท่ามแต่ว่าเราตามเปื่อนเขาว่านะครับเมื่อตามเปื่อนเขาว่าแน่นอนเราบางทีก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ฉลาดแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าผ่าตามแบบเขานะครับนั่นคือโซเชียลนะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็มันก็มีพ้นต่อเราด้วยนะครับบางทีก็มีความผิดนะครับถ้าเพื่อนเขาไปแจ้งความนะครับนะมันก็ทำให้มีปัญหานะครับนะก็ไล่เคสนะไล่เรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีเรื่องบางเรื่องมันปลอมขึ้นมาบางเรื่องมันสร้างคลิปขึ้นมาแล้วก็ใส่เสียงเข้าไปนะครับนะเราก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าผู้รับถ่ายเป็นการสร้างขึ้นมานะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องงงการสร้างแบบ AI ขึ้นมานะครับและเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องราวจริงๆแล้วก็ส่งต่อนะครับแล้วก็เชื่อเขาหวาตามเขาเราไม่จบด้วยเราเกลียดด้วยเราก็หวาไปนะครับแต่เราไม่คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่เขามาจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เขาเรื่องไม้อะไรอย่างไรนะครับนะในโลกโซเชียลในโลกของเหมือนในโทรศัพท์ที่เราถืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับนะโลกในโลกนอกโลกก็มีนะครับในโลกระหว่างประเทศนะครับเรื่องของศาสนาเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของคนนะครับนะ
เรื่องของคนดังที่คนที่เขาบางคนก็ไม่ชอบให้ดังหรือว่าบางคนก็ชอบว่าคุณเป็นคนดังเลยอยากให้เป็นพวกเขานะครับไม่อยากให้เป็นพวกอีกพวกนึงคอยจะแย่งจริงจังอีกพวกนึงไปไว้ไปกับอีกพวกนึงโดยที่ว่าใส่หลายใส่ความนะครับบางทีก็อยู่กันไม่ถิ่นนะครับสร้างความวุ่นวายกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนต้องดูท้าวทันซื่อนะครับแล้วก็ก่อนแช่นะครับแลก่อนแล้วก็คิดก่อนนะครับวิเคราะห์ก่อนที่จะลงเรื่องราวนะครับแช่ไปนู่นนี่นั่นนะครับพี่น้องครับเอาละครับเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะครับโรคไตสุขภาพต้องมาก่อนนะครับมันจะเพิ่มแรงว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยเลขถึงเรื่องของเบาหวานนะเที่ยวนี้เลขถึงของเรื่องของโรคไตนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องนึงที่ว่าทุกๆคนนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงพี่น้องครับอาการเตือนของโรคไตที่สังเกตได้บ่อยนะครับก็ได้แก่ความผิดปกติในการปัสสาวะนะครับเช่นปัสสาวะเป็นฟองมีเลือดปนหรือต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนถ้าพี่น้องเป็นแบบนี้นะครับนะก็สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ลองปรึกษาใครหรือว่าปรึกษาแพทย์นะครับสัญญาณเตือนที่สำคัญนะครับอาการบวมหน้าบวมตาบวมเท้านะครับเห็นได้ชัดบริเวณคอเท้าหรือล่างเท้าเวลาลุกขึ้นนะครับปัสสาวะผิดปกติมีฟองมากก็เรียกว่าโปรตีนรั่วนะครับมีเลือดเจือปนหรือว่าปัสสาวะกลางคืนบ่อยกว่าปกติปกติเนี่ยเราในกลางคืนเนี่ยบางทีอาจจะมีสักครั้งสองครั้งปัสสาวะวิตกกลับบางทีถ้าเราตื่นสักครั้งก็ปัสสาวะครั้งนึงนะครับแต่ว่าถ้าบางคนในคืนนึงปัสสาวะ5คนนะครับทั้งคืนลุกพอตื่นนอนไม่รับพอตื่นลุกขึ้นเหี่ยวพอตื่นลุกขึ้นเหี่ยวนะครับลุกขึ้นปัสสาวะนะครับมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับภาวะการอ่อนเพลียเนื่อยง่ายอ่อนแรงไรเรียวแรงนะครับพี่น้องเนื่อยง่ายทำอะไรก็ไม่ได้เนื่อยง่ายแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนแรงอ่อนเพลียแล้วก็ไรเรียวแรงไรเรียวแรงเลยนะครับหน้าตาสีเสียวจากภาวะลุยจังนะครับนี่ก็อีกอาการนะครับระบบทางเดินอาหารเป็นคนที่เบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนหรือรู้สึกว่าคมปากคมคออยู่ตลอดนะครับนะสัญญาณเตือนที่สำคัญพี่น้องครับผิวหนังผิดปกติเช่นผิวแห้งขันตามผิวหนังหรือว่ามีเลือดมีจำเลือดขึ้นหงายนะครับนี่ก็คือสัญญาณเตือนที่สำคัญนะครับอาการอื่นๆเช่นความดันโลหิตสูงผิดปกตินะความดันปกติ3 13กว่า13 130 135นะครับแต่ถ้าว่าใครเป็นความดันขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับพี่น้องครับโรคที่ตามมามันก็จะเป็นพวกเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงนะครับได้หรือไม่แล้วก็เป็นอาการที่สามารถที่จะทำให้เรามีปัญหาขึ้นมานะครับโรคไตนั้นมีมากมายนะครับแต่ถ้าหากพูดถึงไตวายนะเป็นโรคที่น่าห่วงที่สุดถ้าไตวายเชื้อพันธุ์การเร่งรักษาที่สาเหตุใดอย่างรวดเร็วก็จะมีโอกาสที่จะให้ขาดแล้วก็ไตจะกลับมาปกติได้นะครับแต่ถ้าเป็นไตวายเรื้อรังกลับเป็นภัยเงียบกว่าที่จะแสดงอาการให้รู้ตัวว่าไตมักจะเสื่อมไปมากแล้วแล้วก็ไตอาจจะไม่สามารถที่กลับมาทำงานได้ปกตินะครับอีกโรคไตเรื้อรังคือความผิดปกติของร่างกายความผิดปกติของการทำงานและก็กายวิภาคของไตที่เป็นนานถึง3เดือนขึ้นไปนะครับจะทราบได้ก็ต้องการตรวจไล่วิธีนะครับเช่นหาโปรตีนในปัสสาวะการเอ็กซเรย์หรือการเจาะไตนะครับนำชิ้นเนื้อไปตรวจถึงโรคไตเรื้อรังนะครับก็แบ่งระดับตามการทำงานของไตลดลงไปที่ขั้นที่1 นะครับไตเสื่อมน้อยที่สุดแล้วก็มักไม่แสดงอาการ
ไปจนถึงคันที่5ที่มีอาการจัดเต็มแล้วก็ต้องรักษาโดยการฟอกหลังไตหรือปูกไตนะครับนะนี่ก็คือโรคไตนะครับพี่น้องครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับนะฮะว่าเรามีสัญญาณดังที่กล่าวไปแล้วก็นะครับก็ลองไปปรึกษาผู้รู้ไปปรึกษาคนที่เขาเคยเป็นนะครับถ้ากว่าคลายเมื่อนก็แน่นอนเราก็ต้องอาจจะไปพบแพทย์ก่อนดีกว่านะครับอย่ารอให้เป็นถึงคันกันซ่องกันซ่านเดี๋ยวต้องไปฟอกไตพี่น้องครับเพราะว่าไปฟอกไตเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันรู้สึกน่าเบื่อมันรู้สึกท้อแท้นะครับกับหลายๆคนนะครับพี่น้องครับได้อย่างไรนะครับรายการท้องถิ่นของเรานะครับนะในวันข้างหน้าก็จะมีช่วงนะครับสุขภาพมาก่อนนะครับกับโรคอะไรนะครับที่ก็จะมาแล่งให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคทาลิซิเมียนะครับนะเขาเรียกว่าโลหิตจางนะครับหรือว่าเรื่องของไขวัดต่างๆนะครับนะของฮิสโตกอะไรต่างๆนะครับจะให้พี่น้องมารับทราบว่าอาการของโรคพวกนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เราควรจะต้องเช็คอาการเรานะครับมันเป็นเมื่อนทั้งที่กล่าวอยู่ไหมนะครับถ้าว่าเป็นเราต้องรักษาแบบไหนอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาฝากในวันนี้นะครับ

รอแล้วก็รอเร็วรอราวรอแล้วรอเล่าแหมนะครับผมพูดปลาซ่าตายแล้วรอลิงรอเรือไปมัวมันแล้วนะครับบทเพลงรอนะครับของนาบุลอยนะครับบทเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นความจริงสำหรับผู้ชายคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือนาบุลอยเองผู้ชายคนหนึ่งที่รอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแม้ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของวันนี้ไม่ได้เป็นคู่ครองนะครับดอกไม้บางครั้งนะครับอยู่ในใจกันนับวันก็ยิ่งสลายนับวันก็ยิ่งเหี่ยงแห้งเหี่ยวไปนะครับนะแต่สำหรับดอกไม้ที่อยู่ในใจของใครคนใดคนหนึ่งดอกไม้ดอกนั้นนับวันก็ยิ่งสวยงามนับวันก็ยิ่งเติบโตและงดงามนะครับสำหรับคนคนนั้นยิ่งก็เรียกว่ามากมายทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการตรงเท่นของเราพี่น้องครับฝากทุกคนว่านะครับดูแลกันนะครับนะอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่มันไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะสมนะครับเราก็คงจะต้องคิดกันแหละทุกคนนะครับว่าอะไรที่สามารถที่เอามาลงเฟซให้ทุกคนละเลงเคียนนะครับคอมเมนต์นั้นคอมเมนต์นี้สุดท้ายแล้วคนคนนึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคนคนนึงพวกนึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ท่านเอามาละเลงนะครับคนบางคนรังเกียจไม่ชอบเลยนำพาให้คนหลายๆคนคล้อยมารังเกียจโดยเหตุผลนั้นเหตุผลนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันหมุนไหวทำให้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วสิ่งนี้นะครับนะอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องคุ้นคิดกันแล้วนะครับการที่จะโพสไรนะครับทั้งหมดทั้งเพนะครับพี่น้องครับนะเหลืองบางเหลืองก็บางทีทำให้คนได้มีขามากมายนะครับมันก็จบขาไปเลยนะครับเหลืองบางเหลืองก็ทำให้คนที่ไม่รู้อีนุ้ยนี่คนคนนึงนะครับดันไปต้องไปเกี่ยวข้องแล้วก็โดนถล่มโดนละเลงลักไล่นะครับโดยความคิดที่แตกต่างโดยความคิดที่คนละเหลืองแล้วก็เป็นสิ่งที่มันนำพายคนแตกแยกนะครับแตกโคกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ลำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็ครับวันนี้ผมสวัสดีทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ตั้งหน้าตั้งตานะครับในการทำงานทำการนะครับนะเพื่อหากินนะครับได้มีเงินมีทองนะครับไปใช้จ่ายนะครับขอบคุณมากครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ซึ่งสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ศัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันเดินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่29กันยายน2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตประชุมกบจภูเก็ตครั้งที่7ปี2569ขับเคลื่อนปรับปรุงเป้าหมายและแผนพัฒนาจังหวัด20ปีพร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเร่งวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงยาเสพติดเดินหน้าป้องกันและปราบปรามเชิงรุกมุ่งแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับคณะเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันจำนวน120คนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสริมสร้างพลังการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
6: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่29กันยายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตประชุมกบจภูเก็ตครั้งที่7ปี2569เพื่อขับเคลื่อนปรับปรุงเป้าหมายและแผนพัฒนาจังหวัด20ปีพร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่วันนี้วันที่29กันยายน2569ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ตหรือกบจ.จังหวัดภูเก็ตครั้งที่7ปี2569โดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการกบจ.จังหวัดภูเก็ตผู้แทนหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในมิติต่างๆให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและอนุมัติงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าโอท็อปได้แก่โครงการจัดงานมหกรรมโอท็อปภูเก็ตรถโชว์2026รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณปี2571ของจังหวัดภูเก็ตโดยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณจำนวน1เท่าเป็นเงิน 184,915,374 บาทและให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าหรือ 277,373,061 บาทแต่ไม่เกิน2เท่าหรือเทียบเท่ากับ369,837,48 บาทของกรอบการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเป้า าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีในช่วงปี2566ถึงปี2585ช่วงที่2ระหว่างปี2571ถึงปี2575ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณปี2571และการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดปี2571ถึงปี2575ตามความเห็นชอบของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการหรือกนบเพื่อส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขณะเดียวกันในการหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาพื้นที่ในหลายด้านโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัยซึ่งจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์และดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตอย่างเช่นปัญหาการจราจรการใช้รถแต่ละประเภทการขับขี่อย่างปลอดภัยและการเคารพกฎจราจรขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งในที่ประชุมยังมีการหารือแนวทางจัดระเบียบและบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุให้เป็นระบบถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่โดยมุ่งเน้นการปรับภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบและเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์พร้อมพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุให้เป็นพื้นที่สามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนสร้างโอกาสเพิ่มคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งทุกหน่วยเร่งวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงยาเสพติดเดินหน้าป้องกันและปราบปรามเชิงรุกมุ่งแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตหรือสอปสจจังหวัดภูเก็ตครั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2569เมื่อวันที่28กันยายน2569ที่ผ่านมาว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ค้นหาจุดเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยเน้นการใช้ข้อมูลเป็นฐานและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีความพึงพอใจภาพรวมเฉลี่ย 3.37 คะแนนจาก5คะแนนโดยประชาชนเสนอให้เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนและปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดกิจกรรมป้องกันปัญหาในชุมชนและหมู่บ้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนมาประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานพร้อมติดตามพื้นที่เสี่ยงและส่งเสริมการประเมินหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดโดยบริการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรมปิดท้ายการที่จังหวัดภูเก็ตได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันจำนวน120คนในการศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสริมสร้างพลังการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมวันนี้วันที่29กันยายน2569นายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นำคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันจำนวน120คนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรืออะควาเรียมภูเก็ตบ้านแหลมพันวาอำเภอเมืองภูเก็ตและพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ภูเก็ตอำเภอกระทู้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและเรียนรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ตจากเมืองแร่สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกนางสาวนุระอัยรดาแหวนนาซาหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่า าการได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ฝั่งอันดามันถือเป็นความโชคดีเพราะได้เที่ยวหลายจังหวัดและวันนี้ได้มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตรู้สึกมีความสุขมากได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อเอาไปให้คนที่บ้านได้ชมซึ่งต้องขอขอบคุณโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่หากไม่มีโครงการนี้ไม่รู้ว่าตนเองจะมีโอกาสได้มาภูเก็ตหรือไม่และการมาภูเก็ตครั้งนี้ทำให้รู้สึกประทับใจมากอย่างไรก็ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในความเป็นอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพักกันสักครู่ติดตามข่าวจากกฟผ

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคเสริมความมั่นคงไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานีและภาคกลางตอนบนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดใช้งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคจังหวัดปทุมธานีเพื่อเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงพื้นที่นครหลวงและภาคกลางตอนบนสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีบนพื้นที่กว่า200ไร่รองรับระบบส่งไฟฟ้าหลายระดับตั้งแต่115ถึง500กิโลโวลต์ซึ่งระดับ500กิโลโวลต์ถือเป็นระดับแรงดันสูงสุดในระบบส่งไฟฟ้าของประเทศสถานีแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงและกระจายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งและจ่ายไฟลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในโครงข่ายและช่วยให้ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องนอกจากนี้ระบบยังรองรับการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่และพลังงานหมุนเวียนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นการเตรียมโครงข่ายไฟฟ้าให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตการเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคจึงไม่เพียงเพิ่มความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าในปัจจุบันแต่ยังเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงทางด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ล้านเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางผิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งดีมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ870บาทและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ940บาทโดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการปี2535และหรือตามข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการปี2537และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า
5: ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม.3มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ตำแหน่งส่วนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพศชายมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางในวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:00 นถึง 16:00 นในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางโทรศัพท์หมายเลข076379895-7
6: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30 กันยายน 2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
0: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
7: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
10: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
9: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
10: ้เฮ้ย
9: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
11: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
9: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน 3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
13: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
12: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมสุวิจักรมงคลสวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมาพูดเรื่องการกู้ยืมเงินกันทางไลน์ทาง Facebook เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทาง Facebook ว่าการกู้ยืมเงินทางไลน์ทาง Facebook สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีกันได้หรือไม่แม้จะไม่มีกระดาษลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างที่กฎหมายเขียนไว้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือกระดาษเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยมันไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับคือตอนนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการส่งข้อความกู้ยืมเงินที่ว่ามีจำนวนกู้ที่แน่นอนมีระยะเวลาการคืนเงินและผู้ให้กู้มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับซึ่งฎีกาที่2162/2567มันมีข้อเท็จจริงอยู่ว่านะครับซึ่งเป็นฎีกาแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาไว้เป็นพยานฐานข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนายเอเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายบีนายเอเนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนนายบีอยู่ต่างจังหวัดนายเอเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินจึงโทรมาหานายบีว่าขอกู้เงินสัก500,000 บาทนายบีเป็นเพื่อนรักกับนายเอก็บอกว่าให้ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าจะกู้ยืมกันเท่าไหร่ระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็ให้เลขบัญชีมาด้วยนายเอเนี่ยก็ส่งข้อความว่าขอกู้ยืมเงินจำนวน500,000 บาทพร้อมระบุว่าจะใช้คืนภายใน3 เดือนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยนายบีด้วยความรักเพื่อนก็โอนเงิน500,000 บาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนายเอแล้วก็แคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับเป็นหลักฐานพอครบ3 เดือนเนี่ยนายเอเนี่ยโทรไปแล้วไม่รับสายบ้างก็เกิดให้ความอึดอัดใจกับนายบีพอโทรติดก็บอกว่าเรายืมเงินนายเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อในกระดาษฟ้องร้องครับคดีได้ไม่ได้หรอกนายบีในความอึดอัดเพื่อนก็เพื่อนนะถึงขั้นนี้เงินไม่เข้าใครก็เลยฟ้องบังคับชำระหนี้จำนวน500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนั้นปรากฏว่าอย่างเงี้ยฟ้องไปแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนายบีนายบีอุดฎีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่านะครับการที่นายเอเนี่ยสมัครแอปพลิเคชันไลน์เป็นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ตั้งแต่ที่นายเอสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันไลน์แล้ว

โอนเงินของผู้ให้กู้สัญญากู้จึงสมบูรณ์ตามกฎหมายศาลฎีกาพิพากษาจับให้นายเอชดใช้เงินคืนให้กับนายบีพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าข้อสำคัญที่จะต้องให้ข้อคิดว่าหากกู้ยืมเงินผ่านทาง LINE ทาง Facebook ท่านควรจะแคปหน้าจอไว้แคปหรือคือถ่ายจอหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เวลาเขาส่ง LINE มาให้ระบุจำนวนเงินที่ขอกู้ระบุเวลาที่ใช้เงินคืนแล้วก็ LINE นั้นในอดีตสามารถเป็นLINEที่ติดต่อกันสามารถระบุตัวคนขอกู้ได้แน่นอนนั้นเรื่องนี้เป็นคติสอนคนที่คิดจะเบี้ยวหนี้ที่กู้เงินกับทางไลน์ในโลกดิจิตอลมันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทางข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทางข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเพจ Facebook สวทภูเก็ต TRD ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์รายการ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยังชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลัก2อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784 ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
7: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทางนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: ป้าปูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข้าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็มีเรื่องราวของน้ำท่วมเนี่ยมากขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าภาคกลางเราอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะมาจากภาคเหนือด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของฝนอย่างเดียวนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านกระทรวงการคลังนะคะเขาก็ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานนะคะช่วยเหลือน้ำท่วมสำหรับประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงการคลังนะคะจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะณกระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุด รับเรื่องข้อไปค่ะให้ข้อมูลและก็ประสานความช่วยเหลือนะคะแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะโดยรวบรวมมาตรการแล้วก็ช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไว้ที่จุดประสานเดียวนะคะโดยได้มีการทางศูนย์เนี่ยก็จะประสานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธกส.นะคะธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารวิซ่าก็ไปธนาคารพัฒนาวิซ่ากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะหรือ SME แบงค์นั่นแหละค่ะแล้วก็ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลา

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมนะคะต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาพย์เรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 12:00 นถึงเวลา 0:00 นของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การแข่งล่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 นถึง 0:00 นเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
5: ท่านสารลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วน

0: ึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซลาร์เซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
2: นางสาวรัฐธิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวง DEเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวง DE จึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อ

0: สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทนโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด21-12 และ21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬา e-sport เกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2ต่อ0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2ต่อ0เซต15-9 และ15-8 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 20102014และ2022โดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
2: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
3: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์ไงครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วบอลมาเกี่ยวนะครับเราแก้จุดนี้มาทำมันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เนี่ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
1: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะ

0: คะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศสีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟาโนมอร์โชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคร่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
4: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิ

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่า

ผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

เสียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจ

ประมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการปะทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาแต่ขู่ฟ้อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไรต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได้อะมนุษย์มงคลเลื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้น

พรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไหลพุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไหลนั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไหร่ชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไปหากเขาได้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดีมงคลระบายลมหายใจยาวนานนอกหน้าต่างแมวสามสียังคงเลือกซุกตัวอยู่ที่เดิมมันเลียแผลตรงหัวไหล่แทบตลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่แหว่งวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะด้วยคะแนนเสียงสูสีพรรคอันดับสองไม่อาจชนะใจคนส่วนใหญ่พรบที่เกี่ยวกับการรับรองเทคโนโลยีไบโอนิกถูกจับยัดใส่กล่องรอคอยความหวังอีกครั้งถูกช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายใครบางคนปีนขึ้นไปบนผ่านแว่นฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้หมดขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันโทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของ

ขาสูงริ้วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเหยียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
9: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่13ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 12:00 นปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน

0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
1: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
5: under the government deployment.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตร
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกัวหลังเกิดฝนตกหนัก
7: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าซึ่งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกัว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจร และต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบาย

0: โดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนงสวทตะกัวป่ารายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะคะสายชนมีสั่งควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ค่ะคำร้องภาษาไทยเพลินภูพิงโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2509ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ส่วนเนื้อร้องภาษาไทยคือเพลินภูพิงที่เราฟังจบไปนี้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์เมื่อปี2509เราจะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เสียงคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะสาริกาชมเดือนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณจันทนาโอบายวาทสิ้นแสงจันทร์เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงสาริกาชมเดือนโดยคุณมัทนาบุรากุลศิลปินแห่งชาติและสิ้นแสงจันทร์คุณจันทนาโอบายวาทขับร้องชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะรักใต้ร่มไทรโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงที่2ใต้ร่มมะลุลีคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้วและครูเอื้อประพันธ์และเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีโชวิขับร้องนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูธนิตผลประเสริฐค่ะเริ่มได้รักใต้ร่มใส่

0: 3เพลงที่จบไปนั้นรักใต้ร่มไทรใต้ร่มมะลุลีและใต้แสงเทียนในช่วงนี้เราจะมาพบกับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับพระราชทานใบโพทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยคุณรวงทองเล่าว่า
1: คือว่าเมื่อปีพ.ศ.2503เนี่ยฮะชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะกรรมการคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดหม่อมงามจิตบุรชัดตอนหลังเป็นท่านผู้หญิงนะฮะ
2: ตอนนั้นท่านก็สิ้นไปท
1: ั้
2: ง
1: สองสิ้นหมดฮะแล้วก็3ก็ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สมุนชาติสวัสดิกุล4คุณหญิงสมโรจน์สวัสดิกุลเป็นท่านผู้หญิงแล้วนะคะ5ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทร6อาจารย์เปลื้องนนคร7ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยศิลป์นะฮะเป็นผู้เสนอรายชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล4สาขาอาชีพ
2: ค่ะ
1: โรงทองก็ได้รับพระราชทานรางวัลใบโพทองในฐานะนักร้องที่ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องและดีได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักกิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิต
2: เมื่อปี2503ใช่ไหมคะ
1: 503ค่ะโดยประมาณนะคะอาจจะต้นปีภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะก็เพราะเป็นนักร้องคนเดียวที่ได้รับพระราชทานนะคะนอกนั้นก็เป็นสาขาอาชีพอื่นคือโฆษกแล้วก็ผู้ประกาศทีวีพิธีกร
2: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ภาคภาพยนตร
2: ์ค่ะ
1: และหลวงทองก็ร้องเพลง

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงถึงเธอโดยคุณรวงทองทอร์นธมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเราจะฟังคุณรวงทองขับร้องอีก3เพลงจำได้ไหมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพื่อนใจคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องค่ะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ฟังคุณอรณีการโกศลนักร้องดาวรุ่งสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณชวลีขับร้องไว้คือเพลงใจสาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณอ้อยอัชราจะต่อได้เพลงรอดูใจทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและใจกระซิบคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเช่นเดียวกัน

พลงต่อไปเป็นเสียงของคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ในเพลงชื่อเพลงร้างครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอฟรี24ชั่วโมง
1: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
6: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลรายละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาน
7: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่29กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนิสังนะคะเพลงแรกคือเพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์คำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนางแฝงของจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

เพลงที่จบไปนั้นคือไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของสุขกระหัตและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีผลงานของพลตรีหรือวิจิตรวาทการปี2481

นั่นคือเพลงรักชาติในคุณประภาเป้าประเสริฐจากละครของพลตรีวิจิตรวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481นะคะฟังคุณภูนศรีเจริญพงษ์3เพลงต่อไปนี้ค่ะชีวิตไม่ใช่ดอกกุหลาบบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2496คำร้องเป็นของนิตยานาตยสุนทรทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกต่อด้วยแผ่นดินของเราผลงานของมุกดาวดีและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและกังวลรักเพลงนี้คุณอมรภูมิรักเป็นผู้แต่ง3เพลงจากการขับร้องของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะ

ฟังผลงานการขับร้องของคุณภูศรีเจริญพงษ์จบไปแล้วนะคะคุณสมจิตตัดจินดานักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานการบันทึกเสียงไว้มากมายเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเพลงแรกมารผจญผลงานของร้อยแก้วรักไทยและครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติคนใจดำโดยครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลินชมพกางามครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติประพันธ์เริ่มด้วยเพลงมารผจญ

นักร้องหญิงคือคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วค่ะนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนันทาปิตะนีลภรินทร์เราจะฟังในช่วงนี้3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกจันทร์กระจ่างฟ้าโดยครูสลายไกรเลิศค่ะความในใจเพลงนี้สุนทรียาและคุณสมานกาญจนภรินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและราตรีในฟูเจาที่แผ่นเขียนอย่างนั้นนะคะแต่ให้สังเกตคุณนันทาจะขับร้องว่าในลำน้ำสู่เจ้าคุณอุทิศธินกรณ์ณอยุธยาแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงจีน3เพลงนะคะจากเสียงของคุณนันทาปิตะนีลภรินทร์เริ่มด้วยจันทร์กระจ่างฟ้า

มาถึงการขับร้องของนักร้องชายบ้างค่ะเราจะฟังคุณปรีชาบุญเกียรติ3เพลงนะคะรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยสุดาดอกฟ้าเพลงนี้อินออนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกและน้ำใจน้องนางร้อยแก้วรักไทยแต่งทั้ง3เพลงนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญเกียรตินะคะ

สุดท้ายค่ะฟังคุณอดิเรกจันเรืองเริ่มด้วยเพลงไก่ฟ้าผลงานของครูสลายไก่เลิศค่ะต่อด้วยผมเองครูชาลีอินทรวิจิตและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งปิดท้ายด้วยเพลงฝากคุณนฤทธิ์ทรัพย์ประภาเป็นผู้ประพันธ์นะคะทั้งหมดนี้คุณอดิเรกจันเรืองขับร้องค่ะเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนิสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบท

ที่เราจะมาทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะประเด็นที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเอาไว้ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องของภพของสถานที่เกิดของสังสารวัฏที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนนั้นเรามาทำจิตของเราให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายโดยเริ่มดูจากลมหายใจลมหายใจเป็นสัญญาณชีวิตอย่างหนึ่งที่เขาจะดูว่าคุณตายหรือยังถ้าไม่หายใจก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะตายได้ดูลมดูฟังวันนี้หายใจเข้าหายใจออกเรายังไม่ตายตอนนี้อย่าพึ่งหายใจเข้าหายใจออกทำยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมออกลมเข้าเข้าไปจนถึงท้องถึงคอถึงอะไรไม่ต้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงข้างนอกแต่ให้รู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งบริเวณด้านในโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอาจจะลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือช้าให้ลมสั้นหรือยาวที่หรือห่างร้อนหรือเย็นให้เป็นธรรมชาติของเขาพอเราดูลมอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นสัญญาณของชีวิตเราไม่รู้หรอกหวังที่มันไม่แน่ว่าลมหายใจต่อไปลมหายใจข้างหน้านี่นะกับชาติหน้าคืออันไหนมันจะมาก่อนกันก็ไม่รู้บางทีเราจะตายอีก4-5ลมหายใจจากนี้ก็ได้ก็ถ้า4แล้วก็เหลือ3 3แล้ว2 2แล้วก็1แล้วลมหายใจนี่เกิดครั้งต่อไปฉันจะตายแล้วชาติหน้านี่มาเร็วกว่าลมหายใจถัดไปอีกนะเวลาเราดูลมเราสังเกตดูทุกฝั่งเรายังไม่ตายเรายังมีจิตเรายังมีสติอยู่เนี่ยเหตุปัจจัยแห่งความตายมันมีมากลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่บางทีมันหยุดไปหยุดไปแล้วก็นับถอยหลังเลย5 นาที6 นาทีไปแน่หรือบางทีมันอาจจะอึกเร็วกว่านั้นอีกไม่ต้องถึง5 นาทีระบบใดระบบหนึ่งชัดดาวตึ้งปึ้งปึ๊บเกิดอุบัติเหตุปึ๊บปึ๊บตายได้ถ้าพอเราตายเราจะไปไหนไม่แล้วตายก็ดับไปเป็นไปได้เหมือนกันตายแล้วศูนย์ตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วอาจจะไม่ไปเกิดใหม่มีเหตุมีปัจจัยนั่นแหละตายแล้วไปไหนยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตายแน่แล้วถ้าตายแล้วเราจะยังไงล่ะเอาก็ถ้าตายแล้วมันไม่มีที่ไปไหนแต่ไปก็ศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้ามันจะมีที่ไปไหนเราต้องไปดีหรือถ้ามันไม่มีที่ไปไหนตอนนี้เราก็ต้องอยู่ดีจะได้ยังไงให้เราอยู่ดีสบายใจถ้ามีที่เกิดอีกเราก็ไปที่เกิดที่ดีด้วยก็ต้องอยู่ด้วยความดีไงท่านผู้ฟังอย่าอยู่ด้วยความประมาทอย่าอยู่ด้วยอกุศลธรรมแต่อยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยความเมตตาเรานึกถึงกุศลธรรมที่เราทำมาให้ได้เอาตรงนี้เป็นที่อยู่เอาตรงนี้เป็นที่ตั้งเอาตรงนี้เป็นที่เกาะให้จิตเรามาเกาะมาตั้งมาจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่เราเคยทำมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทานเราจะมีคำเรียกเฉพาะว่าจากานุสติหรือเป็นการรักษาศีลเราเคยไปวัดปฏิบัติธรรมอะไรก็เป็นศีลานุสติหรือเราเคยดูแลพ่อแม่อะไรก็เป็นเทวตานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นก็เป็นพุทธานุสติ
หรือเรานึกถึงความตายอยู่อย่างนี้แล้วตั้งไว้ในกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นมรณสติเอาความดีมาตั้งไว้ท่านผู้ฟังเอาความดีมาจดจ่อไว้ตั้งไว้อยู่ในจิตของเราเป็นความเมตตาก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้เป็นการให้ทานก็ได้เรื่องอะไรก็ได้มาตั้งไว้รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตของเรานี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธ

ในการที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เราจะเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำคือใช้สัญญาความคิดนึกมาเป็นผู้รู้จริงคือให้เกิดปัญญามีผลต่อไปถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในทุกวันพุธท่านผู้ฟังที่พอเราทำจิตให้สงบแล้วจะได้นำความรู้ตรงนั้นให้มาประทับทรงอยู่เกิดความลึกซึ้งไม่ให้มาเป็นงูพิษที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทุ่มเถียงการยกตนข่มท่านกันไม่ใช่แบบนั้นเราจึงทำสมาธิกันสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจในวันนี้ได้ไปทำการศึกษามาอยู่หลายไม่รู้หลายเดือนแล้วกันท่านผู้ฟังว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณเตือนใจไปในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์เนี่ยนะมันมีหัวข้อธรรมะอันหนึ่งที่คาใจข้าพเจ้าอยู่มาเป็นหลายเดือนละนั่นคือเรื่องของสัตตาวาส9อย่างคือเป็นธรรมะที่อยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9มีธรรมะ9ประการซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องแบ่งอย่างนี้ทำไมเขาถึงอธิบายอย่างนี้แล้วก็ก็ไม่รู้อันแต่ตราก็ยังไม่เข้าใจในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะฉบับมจรมมรภาษาอังกฤษทั้งบาลีด้วยโอ้ God ยิ่งอ่านยิ่งงงบุบังจนกระทั่งว่าต้องเข้าสมาธิลึกนิดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เวลาให้มันย่อยข้อมูลทั้งศัพท์ภาษาศึกษาถามจากผู้รู้ดูในส่วนที่เป็นอภิธรรมคำอธิบายใดๆมาเทียบเคียงกันวันนี้จึงเกิดความมั่นใจในการที่จะมาอธิบายเรื่องภพภูมิ31อย่างที่สืบเนื่องมาจากสัตตาวาส9และวิญญาณทิฏฐิ7ประการโดยทั้งหมดนั้นก็จะอยู่ในภพ3อย่างโอ้ทำไมเป็นหลายเรื่องแท้เพราะทั้งหมดนี่มันเรื่องเดียวกันท่านผู้ฟังแต่ว่าตัวเลขที่เขาจะอาศัยนับในเรื่องนี้ก็ต่างกันที่ว่ามองจากมุมไหนท่านหนึ่งหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะไปเกิดไปตายได้คำถามหลักในที่นี้คือตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วเราไปไหนหรือที่เรามาเกิดตรงนี้เรามาจากไหนบางคนบอกก็อยู่ๆก็ผุดขึ้นมาเองหรือบางคนบอกว่ามีคนสร้างหรือบางคนบอกว่าพ่อแม่ให้กำเนิดคือจะมีแนวความคิดแนวการอธิบายทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจัดเป็นระบบตั้งฟังว่าระบบที่อยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วถ้าจะไม่อยู่จะออกไปตรงไหนได้บ้างนี่คือแนวทางของท่านระบบของท่านเป็นอย่างนี้เอากว้างๆก่อนผู้ฟังพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องตายแล้วเกิดแล้วตายหรือเราเกิดแล้วไม่ตายหมายถึงว่าไม่ได้มีเกิดใหม่หรือเราเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้มีมาก่อนนี้ทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดท่านตรัสไว้ในปฐมภวสูตรอังคุตรนิกายหมวด3อธิบายกับท่านพระอานนท์ถึงอุปมาว่าด้วยพืชที่จะไปปลูกเนี่ยนะว่าถ้าเมล็ดพืชมันยังมีเชื้องอกได้อยู่คำว่าพืชเนี่ยมาจากคำว่าพีชะซึ่งหมายถึงว่าเชื้อที่จะไปงอกได้ก็จะมีอยู่5อย่างอาจจะจากเนื้อเยื่อก็ได้เช่นการปลูกถ่ายแบบพวกกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะจากเนื้อเยื่อแล้วก็โตขึ้นมาได้จากเมล็ดจากกิ่งอะไรมี5แบบถ้าบอกว่าเชื้อที่จะไปเกิดมันยังไม่ตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปรียบเทียบกับต้นพืชเป็นต้นแล้วมีที่ให้มันไปเกิดก็คือพื้นดิน
แล้วก็มีน้ำรดลงไปมันโตได้แน่นี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าถ้าวิญญาณคือจิตของเราวิญญาณไม่ใช่จิตนะแต่ว่าจิตไปทำหน้าที่เนี่ยในการที่จะไปก้าวลงสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณไปก้าวลงในอะไรก็ไปก้าวลงในกรรมกรรมเป็นเนื้อหนาโดยมีตัณหาเป็นอย่างเหนียวอีกครั้งนะวิญญาณเป็นพืชหมายถึงจิตที่ยังมีตัณหาจะทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่ยังมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดอยู่แล้วถ้ามันมีที่เกิดในที่นี้คือกรรมกรรมเป็นเนื้อหนาแล้วความที่จิตนั้นมีเจตนาปรารถนาในกรรมนั้นน่ะลักษณะที่จิตจะน้อมไปนั่นจึงเป็นภพภพเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่วิญญาณมันจะไปก้าวลงว่าถ้าประณีตหรือปานกลางหรือเลวในจุดนี้ก็จึงแบ่งเป็นภพคือสภาวะของจิตที่แบ่งตามความประณีตหรือปานกลางหรือเลวถ้าเลวหยาบอันนี้ก็เป็นภพแบบที่หนึ่งก็เรียกว่ากามภพถ้าเจตนาที่ปรารถนาของจิตนั้นเป็นแบบกลางๆไม่ละเอียดไม่หยาบอันนี้ก็จะเป็นภพประเภทที่สองเรียกว่าพวกรูปภพหรือว่าพวกชั้นพรหมทั้งหลายแล้วถ้าเจตนาละเอียดมากเลยจิตเนี่ยมีความละเอียดมากกรรมก็ละเอียดมากแต่ตัณหายังมีอยู่นะก็จะเป็นภพลักษณะที่สามที่เรียกว่าเป็นแปลงนาที่ดีมีความละเอียดอันนี้ก็เป็นรูปภพภพจึงมีสามอย่างดูฟังกามภพรูปภพและรูปภพตามแต่ความที่จิตนั้นมีความหยาบปานกลางหรือประณีตอย่างไรอย่างไรจิตที่มีความอยากแล้วทำให้เกิดเจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตความอยากนั้นคือตัณหาจิตที่ยังมีตัณหาอยู่นั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสิ่งที่มันจะไปก้าวลงนั้นก็อาศัยกรรมเป็นเนื้อหนาภพที่เราไปเกิดเนี่ยจึงเป็นลักษณะของกรรมอย่างหนึ่งเช่นคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ก็จะเจอความสุขแบบที่สวรรค์เขาจะมีกันก็ประณีตหน่อยเขาจึงบอกว่าคุณได้สุขได้ทุกข์นั่นแหละเป็นกรรมกรรมก็จะออกผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ตามความประณีตหรือหยาบตามบุญหรือตามบาปที่เราได้ทำมาด้วยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนั้นนั่นเองอันนี้คือกว้างๆท่านผู้ฟังระบบก็จะมีภพสามอย่างตามแต่เจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตของเราเขายังไม่ต้องมาตายจากโลกนี้ลงโรงศพยังเอาแค่ว่าอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านฟังถ้าวันไหนเกิดโกรธคนนั้นไม่ชอบคนนี้จิตใจมันเร่าร้อนมันจะอยากมันจะแบบโอ้ยอยู่ไม่สงบทำไมนี่มาพูดกับฉันอย่างนี้อารมณ์เสียถูกขับรถปาดหน้าอีกซวยซ้ำซวยซ้อนโอ้อันนี้คือจิตนี่หยาบละจิตหยาบมันก็วุ่นวายไม่สงบเร่าร้อนเป็นลักษณะผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นหยาบซึ่งก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานถูกเบียดเบียนเป็นสัตว์นรกมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่ถ้าวันไหนเรามีการเมตตามีอุเบกขามีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เพ่งมุ่งเอาลาภเอาอามิตรเอายศตำแหน่งแต่มีการให้การบริจาคจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันนั้นเราจะจิตใจนุ่มนวลนะดูฟังจิตใจแบบนี้ก็มีความประณีคือคุณยังไม่ต้องว่าไปตายจากชาตินี้อะเอาแค่วันเดียวกันเดียวนี่แหละเช้าเป็นอย่างหนึ่งเย็นเป็นอย่างหนึ่งจิตใจนี่มันไปคนละที่อ่ะจิตใจไปคนละที่คื
สภาวะเจตนาความปรารถนาที่จิตตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆนั้นๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันไปละท่านผู้ฟังดูก็ได้สมมติเราไปทำงานเนี่ยแล้ววุ่นวายมากเลยวันนี้โอ้เดี๋ยวเจ้านายลูกน้องโอ้วุ่นวายวุ่นวายแต่พอกลับบ้านกลับบ้านนะฉันไปเจอหน้าครอบครัวกินอาหารที่แม่ทำบ้างผู้ครองทำให้บ้างได้นั่งพักชิวๆเย็นๆอารมณ์มันก็สงบลงใช่ปะวันเดียวกันเถอะวุ่นวายตอนกลางวันสงบลงตอนกลางคืนพอกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเรียบร้อยสบายใจละมาคิดงานซะหน่อยดิคิดงานก็เครียดดิโอ้ยพรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะแล้ววันต่อไปจะทำไงยอดขายจะเอาวุ่นวายกันละคราวนี้วุ่นวายไม่สงบมันเป็นลักษณะที่จิตก็หยาบขึ้นดิมีความเจตนามีความปรารถนาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกามจิตก็จากรูปภพมาอยู่ในกามภพละวันเดียวนะเนี่ยท่านฟังวันเดียวกันเลยแล้วถ้าตายไปในขณะไหนก็ตามที่จิตอยู่ในสภาวะใดก็ตามในขณะนั้นนั่นน่ะตายไปแล้วจิตที่มันยังมีเชื้อในการเกิดหมายความว่ามีการสร้างกรรมอยู่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยมันก็จะผลักดันให้ไปอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นระหว่างหยาบปานกลางหรือประณีตถ้าแบบหยาบหยาบเรามีความคิดในทางกามอยู่แล้วเพ่งโทษคนอื่นคิดร้ายอันนี้ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตแต่ถ้าปรารถนาดีกับคนอื่นมีการให้ทานจิตใจแบบนี้อันนี้เป็นมนุษย์หรือว่าพวกเทวดาแต่ถ้าจิตมีเมตตามีกรุณาหรืออุเบกขาอันนี้ก็เป็นพรหมนั้นสภาวะความหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตนั้นกายนี่มันเป็นแค่ภาชนะเฉยๆครับผมมันชั่วคราวแต่ถ้ากายนี้แตกมันก็ไปหาสภาวะรูปภายนอกกายใหม่ตามแต่ที่เจตนาความปรารถนาที่มีตัณหาเป็นตัวผลักดันจะตั้งอยู่ในจุดไหนจุดไหนนี่คือระบบครับผมของสังสารวัฏเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วไปท่องเที่ยวดูตรงนั้นตรงนี้มันแบบตรวจดูว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนจะเป็นทางออกซอกนี้ได้ไหมลืบนั้นได้ไหมทางออกอยู่ไหนแล้วตามซอกตามลืบหัวโค้งอะไรต่างๆที่ไปเที่ยวมาหมดแล้วมีอะไรบ้างท่านจึงเอามาบอกไว้เป็นคำสอนที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด9ที่ชื่อว่าสัตตาวาสสูตรนี่แหละข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องสัตตาวาสสูตร9ประการตรงนี้ที่ข้าพเจ้าเคยคาใจไว้มาก่อนหลังจากที่ปลดล็อกทำความเข้าใจในข้อนี้ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายเทียบเคียงกับเรื่องของวิญญาณทิฏฐิ7อย่างเพื่อที่จะให้เห็นโครงระบบของสภาวะจิตที่มีความหยาบมีความปานกลางมีความประณีตไปอย่างไรอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้เห็นทุกซอกทุกหลืบของสังสารวัฏนี้ซะก่อนแล้วจึงจะพูดถึงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนในประการแรกเราทำความเข้าใจเรื่องระบบของการที่จิตเราจะไปเกิดแล้วก็เข้าใจเรื่องภพ3อย่างแล้วว่าจิตก็เรามีความหยาบปานกลางหรือประณีตก็ไปอยู่ในกามภพรูปภพหรืออรูปภพอันนี้ก็เป็นโครงใหญ่ๆรายละเอียดเจาะมาต่างกันยังไงในสัตวาส9ท่านผู้ฟังในชั้นที่1คือวิธีการแบ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีระบบอย่างนี้คือเอาเรื่องกายและสัญญามาเป็นตัวแปรอีกอันหนึ่งก่อนนะกายและสัญญามาเป็นตัวแปรในการกำหนดความหยาบความปานกลางหรือความประณีตในตัวแปรของกายก็จะมีต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็จะมีความต่างกันหรือเหมือนกันสัญญากับกายเนี่ยมันคืออะไรกายหมายถึงตัวฝังคือลักษณะ
รูปร่างสีผิวพรรณกายต่างกันหรือกายเหมือนกันกายเหมือนกันมีด้วยมีท่านผู้ฟังกายต่างกันอย่างเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะดาราคนนี้โอ้โหสวยมากเลยแต่ชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็นึกว่าจะบูลลี่นะท่านผู้ฟังแต่ว่าชาวบ้านผิวพรรณหน้าตาสวดทรงก็ไม่สวยไม่หล่อแบบดาราหรือเราดูคนอายุ60เท่ากันคนอายุ60เนี่ยนะบางคนนี่ผมไม่งอกสักเส้นผมยังอยู่ครบด้วยกล้ามนี่เป็นมัดๆเลยอาจจะมีริ้วรอยหน่อยในขณะที่60อีกคนหนึ่งโอ้โถโสมสุดๆผมงอกด้วยผมก็ไม่ค่อยมีด้วยอ้วนปุ๊กลุกเลยร่างกายก็เป็นโรคนั่นนี่ทั้งเบาหวานความดันอะไรมีหมดต้องทำไมอายุเท่ากันแล้วรูปลักษณะกายต่างกันนี่คือความที่กายต่างกันสัญญาคือการรับรู้ระดับจิตก็ต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีถ้าต่างกันนี่เป็นยังไงต่างกันก็คือจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเออก็มนุษย์เราเป็นอย่างนี้ไงทุกคนบางคนคิดชั่วบางคนคิดดีคิดดีก็คิดดีน้อยก็มีคิดดีมากก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีเห็นแก่ตัวก็มีนี่คือความที่สัญญาต่างกันลักษณะของมนุษย์ท่านผู้ฟังเป็นภพเป็นสภาวะที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวผู้ฟังเราสังเกตดูรอบตัวเราสุนัขเป็นยังไงโอโตมีเป็นร้อยพันกุดเดิลก็กายแบบหนึ่งโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็กายแบบหนึ่งหลังอานฮัสกี้ก็กายคนละแบบนะโอ้นิสัยนี่ยิ่งไม่เหมือนกันโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็นิสัยแบบหนึ่งไอ้กุดเดิลก็นิสัยอีกแบบหนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานยังเปรตด้วยสัตว์นรกด้วยเทวดาทั้งหลาย6ชั้นที่อยู่ในชั้นกามภพเหล่านั้นด้วยกายหยาบก็มีกายละเอียดก็มีกายที่หยาบนั้นประณีตก็มีหยาบน้อยประณีตมากเช่นคนสวยคนหล่อหมาแมวที่มีสุขภาพร่างกายดีถ้ากายหยาบมากประณีตน้อยหรือความประณีตไม่มีเลยคือคนไม่สวยไม่หล่อถ้าเป็นหมาแมวก็ขี้เลื่อนผอมโซไม่มีอะไรจะกินเป็นต้นคือความที่กายต่างกันสัญญาต่างกันอุปนิสัยอะไรก็ต่างกันนี่คือสัตตาวาสที่หนึ่งที่หนึ่งนะอายุก็ต่างกันไปด้วยความหยาบและความประณีตนั้นแต่มนุษย์ก็อายุประมาณ100ปีเทวดาก็6ชั้นมีอะไรบ้างชั้นจาตุมมหาราชิกาอายุประมาณ500ปีทิพย์ปีทิพย์นี่ก็ไม่ใช่ปีมนุษย์นะปีทิพย์นี่มันยาวนานกว่าปีมนุษย์มากๆเลยแต่ชั้นดาวดึงก็ 1,000 ปีทิพย์ยามากก็ 2,000 ดุสิตาก็ 4,000 นิมมานรดีก็ 8,000 ปรินิมิตสวัสดีก็2เท่าคือมีก็เป็น 16,000 ปีทิพย์อายุไม่เท่ากันตามความอยากหรือความประณีตของลักษณะจิตที่ตั้งเจตนาหรือปรารถนาอย่างไรไว้ตามแต่ตัณหาที่เป็นอย่างเหนียวอยู่ในการรับรู้ของจิตที่เป็นวิญญาณธรรมที่เป็นพืชทำกรรมใดไว้กรรมนั้นเป็นเนื้อนาให้จิตไปก้าวลงการก้าวลงในเนื้อนานั้นจึงเป็นพบขึ้นมายาหรือประณีตตามกรรมที่กระทำแล้วนั่นเองต่อมาสัตวาที่2ถึงที่4ก็เอาเรื่องกายและสัญญาอย่างที่ว่าไปนั้นน่ะมาจับคู่กันสลับไปสลับมาฟังดีนะทุกฝั่งนะกายใช่ไหมมีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็มีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันคือรูปร่างหน้าตาดูไม่เหมือนกันหยาบละเอียดสัญญาคือลักษณะการที่จิตใจรับรู้เหมือนกันหรือต่างๆกันนี่คือสัญญาอย่างเดียวกันหรือต่างกันต่อ
ามาจับคู่สลับไปสลับมาเมื่อสักครู่ในสัตวาสที่หนึ่งคือกายต่างกันสัญญาต่างกันสัตวาสที่สองนี้ตัวกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเป็นยังไงสัญญาหมายถึงการรับรู้นะท่านฟังในที่นี้มีการรับรู้หรือระดับจิตที่เหมือนกันไปหมดเลยเหมือนกันไปหมดเลยหมายความว่าไงคือคนเรามันก็แบบคิดอะไรต่างกันสุขทุกข์ก็ต่างกันใช่ไหมแต่ในสัตวาสที่สองเนี่ยท่านฟังคนที่เขาอยู่ตรงนี้จิตใจเขาสบายเขาดีเขาโล่งเขาดีไปหมดเหมือนกันหมดเลยมันมีพบแบบนั้นด้วยเหรอนี่ไงกายต่างกันแต่สัญญาเหมือนกันนี่คือชั้นที่เรียกว่าพรหมชั้นพรหมกายิกาคือจิตเนี่ยมีสมาธิในขั้นที่หนึ่งแล้วมีวิตกวิจารมีปีติสุขพอตายไปจิตอยู่ในสภาวะที่มีเจตนาปรารถนาอย่างนี้หรือว่าตอนที่ยังไม่ตายจากโลกนี้ก็ตามนะจิตแบบเนี้ยกายเขาอาจจะนั่งเดินอ้วนผอมไม่เหมือนกันละแต่จิตใจเนี่ยเสมอกันด้วยความที่มีสมาธิแบบนี้แล้วพอไปได้สภาวะรูปกายนี่มีกายอยู่นะกายที่เป็นรูปนะแต่เป็นรูปละเอียดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่าพรหมกายิกามีอายุ1กับท่านผู้ฟังนี่เป็นสัตวาสที่2แต่ว่าสัตวาสที่3กายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันล่ะสัตวาสที่2คือฌาน1สัตวาสที่3คือฌาน2สัตวาสที่4คือฌาน3ก็มาคือฌาน1 2หรือ3นั้นหมายความว่าอาศัยฌานขั้นนั้นๆให้จิตนั้นด้วยเจตนาแบบนี้มีกรรมคือฌาน1 2หรือ3เป็นเนื้อนาอย่างนี้จิตที่มีความปรารถนาอย่างนั้นจึงเป็นวิญญาณที่ยังมีพืชยังมีตัณหาอยู่มันก็เลยไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นโดยขั้นที่3นี้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันคำว่ากายอย่างเดียวกันหมายความว่าไงท่านผู้ฟังคือบล็อกหน้าออกมาเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังเอ้ามันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรอท่านผู้ฟังลองไปดูคนที่เขาทำสัญญกรรมมาจากเกาหลีดิบล็อกหน้าเดียวกันมาเลยนะท่านผู้ฟังนะจะเป็น V shape แล้วก็สกินกราสผิวแบบกระจกอะก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันหน้ามันยังไงครับเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าบล็อกหน้ากันนี่เหมือนกันเลยผิวก็เหมือนกันบางทีดูไปมันถ้าแต่งตัวเหมือนกันนี่ดูไม่ออกเลยมีสวรรค์ตรงหลังชั้นที่เรียกว่าอาภัสราพรหมที่มีกายเหมือนกันตรงนี้กายเหมือนกันนะหรือเราอาจจะดูฝาแฝดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้เลยแต่นิสัยไม่เหมือนกันความที่กายเหมือนกันเนี่ยคือทุกคนเลยนะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้หรือว่าชั้นอาภัสราพรหมเป็นสัตวาสที่3ส่วนสัตวาสที่4จะเป็นลักษณะที่กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันด้วยคราวนี้อย่าลืมนะใน4สัตวาสแรกนั้นเอาตัวแปรเรื่องกายและสัญญาที่เหมือนกันต่างกันเอามาสลับกันในขั้นที่4นั้นจึงมีกายเหมือนกันสัญญาก็อย่างเดียวกันด้วยนั่นคือพวกเทพชั้นสุภกินนาอายุก็จะไล่ขึ้นมาเป็น2 เท่า 2 เท่าจากกันและกันพวกพรหมกายิกากับ1กับนี่คือสัตวาที่2อวสระนี่ก็2กับสัตวาที่3สุภกินนาที่เป็นสัตวาที่4มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันอันนี้ก็4กับอายุที่ว่ากายเหมือนกันนั่นก็คือบล็อกเดียวกันมาเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยโอ้โหมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสีสันผิวอะไรเหมือนกันเลยบล็อกเดียวกันความคิดนึก อุปนิสัยสภาวะจิตก็เหมือนกันด้วยเราจะเปรียบเทียบ
ศตวรรษที่1ถึง4เนี่ยนะทุกฝั่งโดยเอาเรื่องกายกับเรื่องสัญญาที่มีความเหมือนหรือความต่างมาเปรียบเทียบนะชั้นที่1ที่เป็นพวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกเทวดา6ชั้นในชั้นกามภพทั้งหลายเนี่ยก็จะเหมือนเราไปตลาดนัดจะเจอคนที่สวยหล่อบ้างจะเจอคนที่ขี้เรไม่หล่อก็มีคนที่รวยมีเงินมากก็มีคนที่มีเงินน้อยก็มีเป็นหนี้ก็มีอันนี้คือความที่กายไม่เหมือนกันจิตใจก็คนละแบบด้วยเวลาเราไปตลาดนัดจะมีความวุ่นวายหลายอย่างนี่คือศตวรรษที่1แบบในการมาพบพอชั้นที่2ศตวรรษที่2จะเป็นลักษณะที่กายไม่เหมือนกันแต่ว่าจิตใจเหมือนกันนะคือมีสัญญาเหมือนกันเหมือนเขาไปฝึกทหารเกณฑ์บางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยแต่รูปแบบการฝึกเหมือนกันต้องสามารถรับคำสั่งวันทยาวุฒิอะไรต่างได้ถูกฝึกให้ออกมามีแนวความคิดเหมือนกันอันนี้คือทหารเกณฑ์ที่เขาต้องไปฝึกมานี่คือแบบที่สองเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนพรหมชั้นพรหมกายิกาเป็นสัตวาสที่สองต่อมาในสัตวาสที่สามที่มีกายเหมือนกันแต่สัญญาต่างกันคือเหมือนหุ่นยนต์บุฟังที่หล่อพิมพ์มาจากบล็อกพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าข้างในยังโปรแกรมไม่เหมือนกันอยู่โปรแกรมให้ทำงานทำความสะอาดโปรแกรมให้ทำงานด้านคิดบัญชีโปรแกรมให้ทำนั่นทำนี่ไม่เหมือนกันและขั้นที่4ศตวรรษที่4นั้นทั้งรอจากโรงพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันโปรแกรมก็โปรแกรมเดียวกันด้วยทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันเลยศตวรรษที่4นั่นก็คือเทวดาชั้นสุภกินหาพรหมนี่คือจากการมาพบแล้วก็มาถึง2 3 4นี่ก็เป็นชั้นที่1ที่2และที่3ทีนี้ต่อมาในชั้นที่5ที่ว่าเป็นศตวรรษ5คืออสัญญีสัตว์ตั้งแต่ขั้นที่5ถึงขั้นที่9เนี่ยเอาตัวแปรเรื่องรูปและสัญญาออกไปอย่างละตัวละ1 2 3 4ที่ผ่านมาคือมีกายมีสัญญาใช่ไหม2อันสลับไปสลับมาเหมือนกันหรือต่างกันแต่พอมาขั้นที่5เนี่ยเอาเรื่องสัญญาออกไปละไม่มีสัญญาแล้วมีแต่รูปอย่างเดียวเอ้ามันจะมีคนหมายถึงว่าเทวดาที่นี่มันจะมีเทวดาหรือคนที่มีแต่รูปแต่ไม่มีสัญญาอยู่ด้วยหรอมีท่านวางตรงนี้คือท่านอธิบายว่าได้ฌานสี่นะได้ฌานสี่ได้ฌานสี่เนี่ยจะมีอยู่สองประเภทท่านผู้ฟังคือประเภทที่ยังมีกายและมีสัญญาอยู่กับประเภทที่มีกายแต่ไม่มีสัญญาเอาต่างกันยังไงที่เหมือนกันก่อนท่านผู้ฟังทั้งฌานสี่สองประเภทเนี้ยจะเป็นสัตว์ที่ถ้าตายจากมนุษย์ไปแล้วก็จะไปอยู่ชั้นพรหมที่มีอายุ500กับเหมือนกันต่างกันตรงชื่อเรียกว่าถ้ามีกายมีสัญญาได้ฌาน4นะก็จะจัดอยู่ในสัตวาสที่4ที่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันแต่อายุยืนกว่าพวกฌาน3นะพวกฌาน3อายุ4กับแต่พวกฌาน4นี่อายุ500กับชื่อเรียกของฌาน3คือวิญญาณติติขันธ์4นั่นคือสุภกินนาแต่พอคุณได้ฌานที่4นะแล้วอยู่ในสัตวาสที่4เหมือนกันนะชื่อว่าเวหัปปละเวหัปปละพรหมนั่นเองชื่อที่เราจะเคยได้ยินกันสุภกินนหพรหมเวหัปปละพรหมสุภกินนหพรหมก็คือฌาน3เวหัปปละพรหมก็คือฌาน4ได้ฌาน4มาแล้วมาอยู่ในภพนี้แล้วไม่เหมือนกันกับพวกที่ได้ฌาน4แต่ว่าไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาอย่างไรต่างกันตรงนี้ทุกฝั่งได้ฌาน4เหมือนกันก็จริงแต่พวกที่ไปอยู่เวหัปปละพรหมอยู่ในสัตวาสที่4นั้นมีสัญญาอยู่เพราะจิตนั้นทรงอยู่ในสภาวะของฌานที่4ตามปกติไม่ได้พยายามที่จะไปดับการรับรู้ทิ้งคือยังรับรู้อุเบกขามีจิตเป็นเอกคตามีจิตสงบ
ไม่มีปีติไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่นิ่งๆว่างๆสว่างสว่างสว่างความสงบนี้รู้อยู่มีสติอยู่รักษาตรงนี้ไว้นี่คือพวกเวหพลพรหมชั้น4สัตวาสชั้นที่4อยู่ร่วมกันกับพวกชั้น3ในสัตวาสที่4เหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันนะพวกชั้น3อายุ4กับพวกชั้น4อายุ500กับแต่ที่อยู่ในสัตวาสนี้เหมือนกันเพราะมีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าพวกที่เป็นอสัญญีสัตว์ในคราวนี้ตะวันพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นสัตวาสที่5ได้ฌาน4เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันละคราวนี้ไม่เหมือนกันยังไงคนที่เขาได้ฌาน4แล้วเขาเกิดความรังเกียจในสัญญาว่าเป็นตัวก่อทุกข์มองว่าจิตที่มีการรับรู้นี่แหละคือภาระที่ต้องไปวุ่นวายไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงใช้กำลังฌานสี่นั่นแหละในการกดทับให้การรับรู้นั้นมันดับไปให้มันสิ้นไปคือไม่ต้องการรับรู้อะไรอีกเลยฉันพอแล้วฉันไม่ต้องการรับรู้อะไรนี่คือเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นโมหะหลอกตัวเองด้วยสมาธิก็คิดว่าแม้แต่การที่จะไปรู้ตัวก็ยังเป็นภาระฉันจะปิดมันซะหมดไม่มีสัญญาการรับรู้ใดๆเลยจึงไม่มีสัญญาไงรู้ฟังก็เรียกว่าสัญญีสัตว์มีรูปแต่ไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาใดๆเลยอายุเท่ากันกับเวหพลพรหมพระฌาน4เหมือนกันคือ500กับแต่เวหพลพรหมอยู่ในสัตวาสที่4มีกายมีสัญญาแต่อสัญญีสัตว์นั้นมีกายแต่ไม่มีสัญญาและอยู่ในสัตวาสที่5พวกอสัญญีสัตว์นี้ท่านผู้ฟังเป็นภพที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพอเขาไม่มีสัญญาไม่มีการรับรู้จะมาทำความเข้าใจฟังธรรมใดๆคือมีหูอยู่แต่ไม่มีจิตที่จะไปรับรู้เสียงนั้นพิจารณาตามอะไรตามไม่ได้อยู่นู่นเลย500กับจนทั้งว่าต้องหมดอายุหมดกรรมในข้อนั้นจุติคือเคลื่อนคือตายออกไปก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่านี่เป็นอักขณะอักขณะก็คือแหมเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพราะจิตทำงานอะไรไม่ได้เลยมีข้อมูลในอักขณะสูตรนะอังคุตตรนิกายหมวด3ก็จะมีอีก2ประเภทด้วยเดี๋ยวค่อยจะมาเสริมอธิบายให้ทราบกันต่อไปและนี่คือเป็นสัตวาสที่5เป็นอสัญญีสัตว์มาจากผลอานิสงส์ของฌาน4ฌาน4ตรงนี้สำคัญตมุฟังว่าเอ๊ะทำไมมันแยกเป็น2ได้เรียกไปเหมาว่าฌาน4เอ้างั้นไม่ดีสิคนได้ฌาน4มันไม่แน่ตรงนี้ไงว่าถ้าคุณใช้ฌาน4แล้วให้เกิดความสงบยังมีการรู้ตัวมีการวางเฉยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอันนี้ดียังสามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าใช้พลังสมาธินั้นประกอบกับโมหะในการที่ว่าฉันจะปิดการรับรู้ทั้งหมดเลยอันนี้กลายเป็นอสัญญีสัตว์ขึ้นมาประพฤติพรหมจรรย์ต่อใดๆไม่ได้เลยถ้ามาในสัตวาสที่6ที่7ที่8และที่9ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปแล้วรูปหมายความว่ามีสัญญาอยู่นะแต่ไม่มีรูปอย่าลืมนะท่านฟังเรื่องของสัตวาสนี่เขาเอาตามตัวแปรกายและสัญญาใช่ไหมสี่ขั้นแรกกายต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาต่างกันหรือเหมือนกันสลับไปสลับมาต่อมาชั้นที่5นี้คือมีแต่กายแต่ไม่มีสัญญาชั้นที่6ถึง9นั้นมีสัญญาแต่ไม่มีกายล่ะคือเป็นอรูปไงซึ่งในขั้นอรูปนี้ก็จะแบ่งเป็นอรูปฌานทั้ง4ขั้นได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ6ถึง9อายุก็ต่างกันดูฟังเป็น2เท่าของกันและกันขึ้นไปเริ่มจาก 20,000 กับอากาสานัญจายตนะ 20,000 กับวิญญาณัญจายตนะก็ 40,000 กับ
ากินจัญญายตนะบวกไปอีกเป็น 60,000 กับเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็น 84,000 กับยาวนานมากเป็นรูปสัญญา4ระดับในสัตวาสชั้นที่6 7 8และ9ในทั้ง4ชั้นสุดท้ายนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปภพเป็นพื้นนาที่ดีเป็นภพอันที่3นี่คือสัตวาสทั้ง9นะทุกฟังประเด็นคำถามก็คือว่าเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านไปเที่ยวหาว่าตรงไหนมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนจะพ้นทุกข์แล้วตอนมาเป็นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยไปตรวจดูเนี่ยตรงไหนมันจะพ้นทุกข์ได้หาเนี่ยหาไม่เจอโดยยิ่งตอนที่ไปเกิดในบางภพเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างมากข้อมูลนี้มาในอัคคณสูตรอังคุตตรนิกายหมวด3พูดถึงสภาวะคือภพที่มันไม่เหมาะแก่การที่จะบรรลุนิพพานเลยนะเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วคือสัตวะที่5ที่ว่าเป็นอสัญญีสัตว์เพราะคุณมีแต่กายคุณไม่มีสัญญาคุณจะมารู้ฟังทำเข้าใจไม่ได้นอกจากนั้นยังมีพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุนิพพานเพราะพวกนั้นเนี่ยจะมีความทุกข์มากมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีความทุกข์มากจนถึงกับว่าจะมาฟังธรรมจะมาอะไรคือมันไม่มีใครไปแสดงธรรมตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นคนละแบบกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจะไม่มีการมาแบ่งปันมีเวลามาพักใดๆไม่มีระบบความยึดความเข้าใจมันก็จะถูกบีบคั้นไปในเรื่องการทำมาหากินความเป็นอยู่เรื่องการใดๆไปนี่คืออันที่สองอีกอันหนึ่งอันที่สามที่พูดถึงในสัตวะที่กล่าวมีคือเนวสัญญานาสัญญายตนาทุกวังข้าพเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเข้าใจนะคือคิดเอาเองท่านผู้ฟังว่าอะรูปฌานทั้งหมดนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้แต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ฟังที่ว่าบรรลุธรรมได้ยากที่สุดเลยคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่แหละก่อนละว่ามันจะไม่ได้แต่อะรูปสัญญาสามขั้นแรกอันนี้อาจจะยังมีโอกาสหมายความว่าไงเอาให้จบเรื่องลักษณะขณะหรือสภาวะที่ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์3อย่างนะแต่มีครั้งหนึ่งนะอันสุดท้ายนี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปขั้นสูงสุดอันนี้ไม่เหมาะยังมีอสัญญีสัตว์คือฌาน4ระดับที่ทิ้งสัญญาไปด้วยก็ไม่เหมาะแล้วก็มีพวกอบาย4ทีนี้มาทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นรูปสัญญาอีก3ขั้นแรกที่ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นอรหัตตบทกลัมมโคตหรืออุทกรามบทนี่อรหัตตบทกลัมมโคตเนี่ยได้อากินจัญญายตนะอุทกะผู้รามบทเนี่ยได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยไม่ได้แน่ล่ะแต่อากินจัญญายตนะไม่แน่ขึ้นกับเงื่อนไขอะไรมันตรงนี้ต้องหวังว่าในขณะที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ตอนที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วบรรลุอนาคามีก่อนหน้านี้นะแล้วได้อรูปสัญญาใน4ขั้นใดก็ตามพอเขาเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปเขาจะไปอยู่ในอรูปในสัตวะที่6 7หรือ8เนี่ยได้พอเขาไปอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้ปัญญาที่เขามีจากการที่เป็นอนาคามีเขาสามารถพิจารณาต่อเองได้เลยสามารถบรรลุธรรมในภพนั้นๆแล้วก็มาอาคณิตภพมาสุตวาสพรหมลงมาต่อได้ก็คือเป็นอนาคามีแล้วแต่ยังมีการไปเกิดอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการไปเกิดก็อาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าในลักษณะที่ความเป็นภพของมันละเอียดเนี่ยคือเหมือนคุณร่วงมาจากอากินจัญญายตนะมาอัคคณิตภพอย่างเงี้ยอากินจัญญายตนะนี่คือเป็นอรูปขั้นอรูปพรหมแล้วคุณมาอยู่อัคคณิตภพนี่ก็เป็นรูปพรหมไงมันเลยเหมือนว่าเป็นการเกิดใหม่แต่จริงๆคืออนาคามีที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วจะปรินิพพานในภพที่ไปบังเกิดนั้นเพราะฉะนั้น
ไม่แน่ท่านผู้ฟังว่าการที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปประพรมขั้นที่6 7 8นี่เสมอไปว่าคุณจะต้องไม่ได้บรรลุธรรมได้เมื่อมีความเป็นอนาคามีหรือโสดาบันมาก่อนแล้วต้องบรรลุผลใดผลหนึ่งแล้วจิตตอนก่อนตายนั้นได้อรูปปัจฉานจึงทำให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่จะบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนมาเลยก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรใดๆเลยยังไม่มีผลเบื้องต้นโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลใดๆไม่มีเนี่ยแล้วคุณเดินไปอยู่ในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจายตนะบรรลุธรรมไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันไม่มีคือไม่มีหูอ่ะคุณต้องฟังธรรมใดๆจากคนอื่นก่อนไงถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะรู้จะเข้าใจได้ก็ถ้าไม่มีรูปแล้วไม่มีกายแล้วมันก็เลยไม่ได้การไม่มีกายไม่มีสัญญาเลยท่านผู้ฟังมันจึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์การบรรลุธรรมทำได้ยากคิดว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจอยู่นะว่าพอขึ้นไปถึงชั้นอรูปประพบแล้วเงื่อนไขของการบรรลุธรรมในความที่ว่าคุณไม่มีรูปแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรในใจมาก่อนบ้างการที่ว่ามีอะไรในใจนั้นก็คือมีมรรคผลเบื้องต้นมาก่อนแล้วมีปัญญาในการที่จะตรัสรู้ธรรมเช่นโจนาปฏิผลเป็นต้นแต่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงคืออรหัตผลก็จึงยังต้องมีการเกิดอีกครั้งหนึ่งและถ้าเป็นอนาคามิผลนั้นการมาเกิดในอรูปประพบครั้งนั้นก็จะปรินิพานในภพนั้นได้เลยซึ่งก็จะเป็นอรูปได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะคือสัตวะที่6ที่7และที่8นี่เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด9นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นหมวด7ที่ชื่อว่าวิญญาณทิฏฐิ7ประการก็มีท่านผู้ฟังในมหานิทานสูตรที่อยู่ในทีฆนิกายได้พูดถึงวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2มันก็เลยได้เป็น9กันพอดีโดยคำว่าวิญญาณทิฏฐิท่านผู้ฟังก็แปลตรงตัวเลยแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณหมายถึงที่ที่วิญญาณที่ยังมีเชื้องอกเหลืออยู่จากการที่มีตัณหาอยู่นั้นจะไปก้าวลงในที่เหล่านี้ได้7อย่างแล้วก็ยังแถมอายตนะให้อีก2อย่างรวมกันเป็นเรื่องกายกับสัญญามาตรงกันกับเรื่องของสัตตาวาส9ประการเหมือนกันในวิญญาณทิฏฐิที่1ก็จะเท่ากันกับสัตตาวาสที่1คือการมาพบทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิที่2ก็เท่ากับสัตตาวาสที่2วิญญาณทิฏฐิที่3เท่ากับสัตตาวาสที่3วิญญาณทิฏฐิที่4ก็เท่ากับสัตตาวาสที่4พอมาถึงสัตตาวาสที่5ท่านผู้ฟังไม่มีวิญญาณทิฏฐิแล้วนะพระพุทธเจ้าในพระสูตรมหานิทานสูตรนี้ท่านใช้คำว่าอายตนะที่1ก็คืออสัญญีสัตว์มีอายตนะในที่นี้หมายถึงทางกายแต่ไม่มีสัญญาล่ะส่วนวิญญาณทิฏฐิที่5 6และ7ก็เท่ากันกับสัตตวาที่6 7และ8เหมือนกันเลยและสัตตวาที่9ก็เป็นอายตนะที่2คำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไมถึงแยกกันแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันในความที่สัตว์จะไปอยู่ในที่ไหนได้คือสัตวาสและความที่จิตจะไปก้าวลงไปเกิดได้นั้นก็คือดูตามเรื่องของกายเรื่องของสัญญาเรื่องของการที่จิตจะไปปักลงตรงไหนยึดในตรงไหนคือเหมือนกันตรงนี้มันจึงแบ่งกันได้พอดีแต่ส่วนที่มันต่างกันคือเรื่องของอายตนะ
ที่ว่าแยกออกมาเป็นอีกสองเพราะอีกสองอย่างที่แยกออกมามันไม่ได้เป็นที่ที่จิตจะไปตั้งอยู่ในความหมายปกติแต่เป็นสภาวะที่มันจางมากในความมีสัญญาหรือรูปนั้นตรงไหนเนี่ยจริงนะอ๋อก็สัตวะที่ห้าคือมีรูปแต่ไม่มีสัญญาและสัตวะที่เก้าที่เป็นความละเอียดสูงสุดของการมีแต่สัญญาแต่ไม่มีรูปเพราะนั้นมันจึงเป็นสุดๆของฝั่งรูปและฝั่งรูปในสองสถานที่นี้วิญญาณเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในความหมายปกติแล้วแต่เป็นลักษณะบ่อเกิดหรือเป็นดินแดนของการที่จิตมันจะไปอยู่ได้พูดง่ายๆคือเป็นขอบสุดของด้านที่มีสัญญาดับหมดแต่ยังมีรูปขอบสุดของด้านที่รูปดับหมดแต่ยังมีสัญญาคือเป็นสภาวะที่การรับรู้เนี่ยมันเกือบหมดแล้วท่านผู้ฟังจึงไม่ได้จะเป็นวิญญาณทิฏฐิแต่เรียกว่าอายตนะแทนในเบื้องต้นท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจตรงจุดนี้ที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คือว่าในภพภูมิทั้งหลายที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยนะไม่ว่าจะวิญญาณทิฏฐิ7แถมอายตนะให้อีก2มีสัตวาส9มีภพ3ยังมีภูมิ31ภูมิ31นี่เป็นนัยยะของอรรถกถาที่จะอธิบายถึงอบาย4มนุษย์1สวรรค์6กามภูมิ11รูปพรหมอีก16อรูปพรหมอีก4อันนี้ก็เป็นนัยยะอรรถกถาอภิธรรมก็เป็นอีก31ทั้งหมดนั้นน่ะท่านผู้ฟังเป็นที่ที่เราจะไปได้ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนคือไปพวกนี้ได้ไปแล้วยังไงพบตัมบูฝั่งเหล่านั้นแม้สั้นนิดเดียวเล็กน้อยก็ตามก็น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะแม้เล็กน้อยก็เหม็นก็น่ารังเกียจแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกพรหมอย่างเงี้ยนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าเหมือนกับเข้าใจพวกพระกับพรหมอ่ะพระกับพรหมในพระกสูตรเนี่ยเขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรได้อายุยืนยาวนานตลอดการก็ 84,000 กับก็ยังต้องตายก็ยังต้องจุติอยู่ดีไม่ว่าจะยาวจะสั้นก็น่ารังเกียจเหมือนกันคิดว่ายาวจะดีสั้นจะไม่ดีใช่ไหมไม่เลยยาวก็ไม่ดีสั้นก็ไม่ดีเพราะว่ามีความทุกข์แทรกอยู่ซ่อนอยู่เสมอความทุกข์ที่พูดถึงนั้นก็ยังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน้อยก็ตามมากก็ตามบางภพภูมิมีความแก่ปรากฏอยู่แต่สั้นมากเช่นพวกเทวดาชั้นสูงๆเนี่ยความแก่แทบไม่ปรากฏสั้นนิดเดียวตอนก่อนตายก่อนจุติก่อนเคลื่อนไม่นานแต่ก็ยังมีความตายปรากฏอยู่ยังมีความไม่เที่ยงยังมีความเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้คือลักษณะที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นท่านไปตามหาไม่เจอเลยท่านผู้ฟังในสังสารวัฏในที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนจึงมาหาแสวงหาหนทางเส้นทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราทำบุญเราก็ไปสูงหมดผลบุญนั้นมันก็ตกลงมาต่ำทั้งลง

0: นั่นคือนิพพานตบวังเส้นทางที่เราจะไปถึงนิพพานได้คือตามมรรคแปดมรรคแปดในเบื้องต้นนั้นคือเราทำความดีความดีไม่ใช่ความดีทั่วไปแต่เป็นความดีทางกายทางวาจาทางใจเจาะจงลงมาเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราทำความดีถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทิ้งความดีนั้นความดีที่ทิ้งนั้นเป็นเหมือนพ่วงแพเราจะขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแพเอาไว้ที่ฝั่งนี้ถึงจะขึ้นฝั่งไปได้โดยสวัสดีเหมือนกันว่าคนที่จะไปนิพพานคุณใช้เรือคือธรรมะที่เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญานั้นเราก็ต้องวางก็ต้องละแล้วก็ดับไปพ้นทุกข์ไปมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในบรรดาภพทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทได้ไปเที่ยวแสวงหาในการที่จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์นั้นมีอยู่พบพิเศษอันหนึ่งที่ท่านไม่เคยไปเลยนั่นคือชั้นสุทธวาสสุทธวาสพรหมตั้งแต่อวิหาอัตปาสุทัสสาทุสสีและอกนิฏฐาไม่เคยไปเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นพบชนิดที่จะต้องปรินิพพานแล้วในการแสวงหาของท่านจึงไม่เคยไปที่นั้นซึ่งก็อยู่ในชั้นพรหมท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .orgรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักย

0: ร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
2: ้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอ็นและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียวได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ300ถึง400เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
3: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่ม ประเวศมีบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10แล้วนะครับปีมาเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชาดิษฐ์แล้วก็น้องน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับสวัสดีครับน้องน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็นอกจากเรา2คนแล้วนะคะมีพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะคะดูแลโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าหลายพื้นที่แล้วเปิดแล้วนะครับมีแสงแดดแล้วแล้วก็เป็นแสงแห่งความหวังนะครับแต่ก็หลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังไปใกล้ๆแถวปทุมธานีบ้านน้องน้อยเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี
0: ้ก็เริ่มแห้งละเดี๋ยวจะได้กลับบ้านละนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะส่งกำลังใจกันมาได้แล้วก็ตามติดกันหลายที่นอกจากกรุงเทพแล้วนะคะยังมีหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อนที่ระยองเนี่ยโอ้โหบอกตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ระยองไม่เคยน้ำท่วม
0: ค่ะนะคะไม่ได้เคยหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหลายจุดทีเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางกำแพงเพชรนะคะโซนทางโน้นเนี่ยนะคะปภ.ก็เข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะคะนครชุมตำบลนครชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งทยอยเข้าไปนะคะเห็นว่าในส่วนของข่าวยามเช้าของเรานะคะหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาฉากหลังของเราก็จะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อที่จะได้รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: ครับและที่สำคัญที่เรากำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับลืมไม่ได้เลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราออกอากาศทาง FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามและพูดคุยในรายการเดี๋ยวน้อยๆเห็นข้อความก็จะอ่านออกอากาศให้ฟังกันนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะล่าสุดในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆก็ยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ตามข่าวกันกรมอุตุนิยมวิทยาปรับสไตล์การนำเสนอแล้วนะ
1: เป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ใช้ภาษากระชับสั้นเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งเจนหลายเจนเนี่ยโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยมาช่วยทำงานแล้วก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆมากขึ้นนะคะเปลี่ยนสไตล์แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนของการประกาศต่างๆล่าสุดไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไงประเทศไทยตอนบนยังมีฝนลดลงนะคะก็ให้หายใจหายคอบ้างนะพี่เบิร์ตนะคะเพราะว่าน้ำฝนตกน้ำท่วมกันมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
1: ค
0: ลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับผมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเราปีนี้เนี่ยมีน้ำท่วมถึงชั้นในย่านเศรษฐกิจของเราโดนน้ำท่วมหมดเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตือนน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นแล้วครับวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำลุ่มต่ำและก็ถนนที่เฝ้าระวังถนนเช่นถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2นี่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำมันหนุนขึ้นมาก็อาจจะเกิดการท่วมได้อีกครั้งนึงซึ่งเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามก็จะมีประกาศจากกรุงเทพมหานครแล้วด้วยผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่จะสอบภาคปลายปีที่1เนี่ยนะครับภาคเรียนที่1ทับ2569เนี่ยให้ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับพื้นที่ได้รับผล กระทบ15เขตประกอบไปด้วยคลองสามวาคณะยาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4ทั้ง15เขตนี่ปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงนะคะอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังก็ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตก็จะให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศจากโรงเรียนในสังกัดกตม.นะคะรวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร38เขต118แขวงแล้วก็เร่งประสานกทม.ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปด้วยค่ะ
1: นอกจากนั้นและพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ว่าเป็น50เขตที่ประสบภัยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้อำนวยการเขตให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยปี2550ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับภัยพิบัติรุนแรงขั้นสูงเหมือนที่น้อยๆได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กรุงเทพมหานครยังไงต่อน้อยๆได้เร่งบริหารจัดการน้ำและก็ปูพื้นที่ชุมชนยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากประกาศทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กันยายนแล้วตอนนี้กทม.ประกาศปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตดังนั้นผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานท่านก็แถลงบอกว่าเดี๋ยวกทม.เนี่ยจะเร่งบริหารจัดการน้ำและกู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดคาดว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะแห้งภายใน2วันนี
1: ้
0: นะคะทีนี้ท่านก็บอกภาพรวมเนี่ยเริ่มดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่แห้งนะคะคาดว่าจะแห้งภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์คืออันนี้หนักมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เวลามากในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็ปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดนะคะเพื่อส่งตรงไปยังพื้นที่ให้ทั่วถึงและรวดเร็วส่วนด้านการระบายน้ำท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าได้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักเต็มกำลังแล้วนะคะตอนนี้กทม.ก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะคะประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะทางนี้ก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดเส้นทางจัดเก็บขยะทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนความเป็นอยู่ให้ปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วทีนี้นอกจากหนักๆที่คลองจันบางกะปิเนี่ยกทม.ปภ.รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยยังมีศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีเข้ามาเสริมกำลังขนเรือกู้ภัยนะคะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเคลื่อนที่เต็นท์ต่างๆมาช่วยชาวคลองจันบางกะปิด้วยค่ะ
1: ครับผมเราก็จะเห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียถ้าใครติดตามผ่านมือถือก็จะเห็นว่ามีเรือเนี่ยมาดันน้ำออกนะครับก็ขอบคุณภาคเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อกี้น้อยๆพูดถึงเรื่องของ Big Cleaning Day เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลังน้ำล้นนี่ขยะขยเยอะนี่เต็มไปหมดเรื่องนี้ครับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้บอกว่ามีภารกิจสำคัญ2ด้านนะครับคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรก็แน่นอนรถโดนน้ำท่วมก็จอดไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็บริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรนั้นกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันแล้วก็ถนนรามคำแหงแล้วก็ด้านการบริหารจัดการขยะนั้นได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บขยะขนอุปกรณ์ต่างๆบนไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับในพื้นที่ก็ให้เขตที่ประสบช่วยเหลือเขตที่ประสบภัยพิกฤตด้วยโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวแล้วก็ใช้เรือเข้าจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อยส่วนพื้นที่น้ำลดไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบแล้วก็หมู่บ้านชิดเขตนะครับได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บขยะแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่ๆนะ ครับให้เรียบร้อยแล้วก็มีกระสอบทรายแล้วก็ขยะตกค้างบนถนนหลายเส้นด้วยกันก็พร้อมมอบนโยบายแล้วก็ให้สำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยแล้วก็ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างเช่นที่นอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ผ่านช่องทาง Green Bangkok นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทั่วพื้นที่เลย
0: ค่ะหมู่บ้านชินเขตก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะพี่เฟิร์สนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปครั้งสองครั้งเลยนะแถบที่หนักๆเนี่ยนะคะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งใจ
1: มาช
0: ่วยแล้วก็ย้ำเลยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะคือจัดให้เยอะๆหน่อยจะได้อิ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดก็สั่งลุยเต็มที่ให้ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในกรุงเทพนะคะอย่างคลองจันเนี่ยให้ทำไปเลยเข้ากล่องเนี่ยวันละ 15,000 กล่องต่อวัน
1: ร
0: ่มเกล้าก็อย่างน้อยก็ 10,000 กล่องต่อวันทีนี้อย่างครัวมหาดไทยก็เร่งผลิตปรุงสุกทุกวันเลยนะคะ10,000 กล่องสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่คลองจันทน์เคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังทีนี้พอไปดูในส่วนของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของน้ำท่วมเยอะมากล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินก็ออกมาขอโทษประชาชนหลังรับฟังเสียงวิจารณ์นะคะเรื่องของน้ำท่วมท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคือท่านไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเมื่อวานนี้แล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยท่านเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนแล้วก็เร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่ท่านก็บอกนะคะว่าไม่ท้อเลยกับเสียงตำหนิหรือคำวิจารณ์พร้อมกับขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยก็ขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมที่จะฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เยียวยานะคะในเรื่องต่างๆด้วยโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะท่านบอกว่านี่เป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมเดียวกันนะคะจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะ
1: ครับผมก็หลายพื้นที่นะชุมชนร่มเกล้าที่หักคลองจันใช่ไหมฮะที่มีปัญหาซึ่งนายกท่านได้เข้าพื้นที่เลยกลับจากต่างประเทศก็ลงพื้นที่ลุยกันเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านก็บอกเลยเมื่อกี้ที่น้อยๆเล่าให้ฟังก็คือข้าวกล่องเนี่ยปกติอาจจะให้ไม่พออิ่มแต่ท่านบอกว่าใส่ไปเยอะๆกลับเนี่ยไม่ต้องมาเสียดายใส่เข้าไปให้ได้ทานให้อิ่มเลยต่อมื้อนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้ลงเรือเข้าไปที่เขตนี่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยเขตร่มเกล้ารับฟังปัญหาแล้วก็ถามว่าขาดอะไรบ้างอยากได้อะไรในสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารเนี่ยลงเรือครับเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเลยนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบให้กับชุมชนพี่น้องประชาชนให้ได้รับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่เข้าไปเนี่ยน้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็บริหารจัดการน้ำบัดการดูระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพตำบลทรงขนองนะครับอำเภอพระประแดงและสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็ได้ย้ำว่าระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะล่าสุดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่หมายเลขนี้1689ตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ต่างๆก็ยังคงตามกันคุณผู้ฟังเองค่ะอย่างผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ชาวปราจีนบุรีทุกอำเภอและหมู่บ้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปนะคะนอกจากนี้จะเห็นนะคะว่าอย่างหนักๆที่คลองจันทร์ร่มเกล้าแถบนั้นเนี่ยท างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช้โดรนพระราชทานระดมส่งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าช่วยประชาชน200ครัวเรือนในแฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของภารกิจสนับสนุนอาหารปภ.นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขต14อุดรธานีนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่2คันพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าด้วย
1: พี่
0: เ
1: ฟิ
0: ร
1: ์ส
0: ซอย20ร่มเกล้า24แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพ
1: ครับ
0: ทีมปภ.ก็พร้อมค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับภารกิจส่งความอิ่มท้องของประชาชน
1: พูดได้น่ารักมาก
0: ค่ะแล้วก็ยังมีครัวกลางของกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นครัวกลางสำนักพัฒนาสังคมโดยรถครัวสนามแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งก็ปรุงอาหารนะคะทำข้าวกล่องปรุงสุกคือแบบเอาไปให้เนี่ยทานได้เลยพร้อมน้ำดื่มนะคะเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ 1,500 ชุดนะคะมื้อเช้า 3,500 ชุดมื้อกลางวันอีก 3,500 เย็นอีก 3,500 นะคะคือให้อิ่มอิ่มจุกๆกันไปเลยนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยได้รับการดูแลนะคะบางส่วนน้ำเริ่มลดเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยแชร์กันว่าคนไทยเป็นคนอิสระพอน้ำลดเนี่ยเริ่มแล้วมาพ่อค้าแม่ค้ามาขาย
1: ม
0: าขายอาหารกัน
1: ปรับตัวตลอดเวลา
0: ขายผักขายทุกอย่างนะคะขาย
1: การ
0: น้ำก
1: ัน
0: เลย
1: ใช่ฮะก็ปรับตัวได้เราอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ปัญหาก่อนเราก็จะได้เตรียมการป้องกันแต่นี่ไม่มีใครคาดคิดก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายพื้นที่เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมีการใช้โดรนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่บินเข้าไปถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรือเข้าไปไม่ถึงพื้นที
0: ่
1: ใช้โดรนบินไปแล้วก็ไปถามว่าบ้านนี้มีกี่คนนะครับกับข้าวมีไหมมีอะไรทานหรือเปล่ามีน้ำดื่มไหมก็สนทนาผ่านโดรนนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเอาโดรนมาส่งนี่คือเทคโนโลยีที่มันเกิดประโยชน์ในยุคนี้จริง
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องยอมรับเลย
0: นะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟังครับเพราะว่าชัดชาติแล้วก็ทีมกทมเนี่ยลงพื้นที่กระจายกันไปติดตามสถานการณ์น้ำคือผู้ว่าเนี่ยไลฟ์กันแล้วก็บางวันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปเลยนะก็ไปดูพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ติดตามการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลงไปหลายที่นะคะอย่างบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถานเขตเบื้องกุมท่านบอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นขณะที่รองผู้ว่ากทมนางสาวทวิดากมลเวชท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือที่พื้นที่ด้วยท่านก็แถลงเป็นช่วงๆนะคะทั้งสองท่านนะคะที่จุดบัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อจัดระบบการทำงานแล้วก็เร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างรวดเร็วตอนนี้กทม.เนี่ยเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดทางน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่เจ้าพระยานะคะปรับขั้นตอนมาตรการส่งเรื่องของเตือนภัยไปผ่านปภ.ด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
1: ครับผมอันนี้สำคัญ
0: น้องหมาน้องแมวโอ้โหหลายชีวิตเหมือนกันนะพี่เฟิร์สได้รับผลกระทบ
1: แล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังมันถึงว่าเขาจะเป็นสัตว์เนี่ยเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานะครับ
0: ใช่แล้วแล้วก็สรุปล่าสุดนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้กทม.เองก็รายงานว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายอพยพกลุ่มเปราะบางอีกนะคะแล้วก็มีเตรียมอาหารอีกโขเฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 243,000 กล่องต่อวันมีเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนนะคะขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็กทม.ด้วยใครที่แบบว่ารถที่ไปจอดแล้วมีการเคลื่อนย้ายท่านสามารถไปติดต่อสน.ในพื้นที่ได้นะคะหรือในส่วนของตำรวจนครบาลด้วยนะคะรวมไปถึงถนนสายหลักๆหลายจุดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม1669นะคะกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือสายด่วนของกทม1555แจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูแล้วก็ผ่านช่องทางคอมเมนต์เพจกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: การสื่อสารในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยมีอะไรเขาไลฟ์สดทันทีสถานการณ์เป็นยังไงไลฟ์ทันทีซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนตอนนี้เราสามารถติดตามทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายก็จะได้รู้เหตุการณ์ไปด้วยรวมถึงเมื่อวานนี้ปภ.ก็ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำสูงในเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอกกรุงเทพด้วย3เขตนี้เมื่อวานก็คงได้รับเซลบอร์ดแคสต์ให้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามให้วางแผนรับมือน้ำเชื่อมโยงกันทั้งรองปลัดเซมเบ้เนี่ยก็ย้ำว่าฝั่งตะวันตกไม่ควรประมาทอธิบดีกรมปภ.ก็เสริมต้องได้เสริมว่าต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเมื่อวันที่ 29 ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย29 กันยายนเวลาประมาณ5 โมงครึ่งได้ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ได้ติดตามสถานการณ์รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามด้วยว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปตอนนี้อาจจะมีน้ำและมีฝนเพิ่มได้ต้องช่วยกันระมัดระวังเตรียมความพร้อมไว้ด้วย
0: ะ
1: นะครับ
0: ขณะที่มท.3ค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดที่ประสบภัยแล้วก็ยังไม่เกิดภัยเนี่ยเน้นการดูแลให้บริการต่างๆทั้งน้ำไฟสาธารณูปโภคด้วยพี่เฟิร์สศูนย์อพยพต่างๆด้วยหลังจากนั้นพอสัก2 ทุ่มท่านก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณภินทร ศรีสรรพางนะคะพร้อมกับส.ส.ในพื้นที่ด้วยราชบุรีไปตามดูนะคะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงแม่น้ำแม่กลองเช็คระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมรับมือตลอด24 ชั่วโมงตอนนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะขณะที่ท่านเองก็กำชับปภ.ค่ะนะคะให้เร่งรับมือแม่น้ำแม่กลองแล้วก็เตือนกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของที่มีข่าวว่าเอ๊ะเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นยังไงบ้างทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่ได้สั่งปิดเขื่อนขุนด่านปราการชนแต่เป็นการชะลอการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมนะคะเพิ่มมันที่จะท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นท่านไม่ได้สั่งปิดท่านบอกอย่างแบบนี้นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็สักเที่ยงที่ระยองเมื่อวานนี้ระยองก็น้ำท่วมค่ะน้ำจากคลองทับมาไหลเข้าพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนสุขุมวิทย่านกลางเมืองและเศรษฐกิจในตัวเมืองระยองตั้งแต่3 แยกโรงพยาบาลระยองถึงโลตัสระยองน้ำท่วมทั้ง2 ฝั่งถนนนะคะช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะไประยองโซนไหนก็ตามเช็คกันก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของปภ.เองก็ยังมีการแจ้งเตือนหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เรียงกันหลังจากตีคล้องร้องข่าวนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม6:29ทีมีนิดนึงคุณสมยศแสงไพศาลจากระยองเลยสดๆร้อนๆบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าน้องน้อยน้องเฟิร์สตอนนี้ที่ระยองบางพื้นที่น้ำลดแล้ว อยู่ที่เก็บกู้กันอยู่เอายินดีด้วยนะที่ระยอง
0: ค่ะเอาละพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์วันที่3เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพที่แฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2เมื่อคืนวันที่28กันยายน2569ว่าได้มีการประชุมและเร่งระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็พบแล้วครับว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ในทุกอาคารแล้วขณะที่น้ำประปานั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยเต็มที่แล้วครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอให้เดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นที่คลองจันทน์ให้นำข้าวไปแจกประชาชนผู้ประสบภัย 15,000 กล่องต่อวันและที่ร่มเกล้า 10,000กล่องต่อวันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าระดับน้ำด้านนอกยังสูงอยู่นะครับถ้าสูบน้ำออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาได้จึงจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆมันลดลงซะก่อนและเร่งระบายออกสู่ทะเลกันต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้าชำรุดให้จัดซื้อใหม่ทันทีเพื่อจะได้สูบน้ำให้น้ำลดและก็เร่งฟื้นฟูกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศไทยมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นโด ดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามานายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติทางรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนอันได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลภาคตะวันออกครับพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีด้วยกันซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งกันได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณนั้นจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุอีกว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนกันแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมตำรวจที่เสียสละช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยกเป็นด่านหน้าคลี่คลายสถานการณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนว่าในช่วงที่มีวิกฤตการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเองก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ของประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายแหละครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อเลยแม้แต่น้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจว่าเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ต้องการขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายก็ได้ช่วยกันไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนทำให้ช่วยลดอารมณ์ในสถานการณ์หรือความกดดันและความตึงเครียดกันด้วยแล้วประชาชนผู้ประสบภัยถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกันเป็นอย่างมากเหมือนกับมีด่านหน้าที่ได้ไปคอยคลี่คลายสถานการณ์ไว้แล้วการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689ครับพี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จหรือ Single Point of Contact ในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกันด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือกด4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทางศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ก็กำชับทุกพื้นที่รับมืออุทกภัยเร่งดูแลน้ำไฟอาหารศูนย์อพยพกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยในตอนนี้และจังหวัดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ภัยให้เน้นการดูแลการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำประปาหากมีความเสียหายก็ให้เร่งแก้ไขโดยการนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ให้ดูแลด้านอาหารและลำดับความสำคัญของการแจกจ่ายอาหารส่วนระบบไฟฟ้าก็ต้องเร่งซ่อมแซมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบที่จำเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยฟอกไตใช้ออกซิเจนสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมทีม EMS MERT Mini MERT จัดรถพยาบาลยกสูงเรือประสานความร่วมมือกับกลาโหมเหล่าทัพทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทสำรองทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์สำรองเลือดออกซิเจนน้ำสะอาดเชื้อเพลิงจัดชุดเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์พักพิงและประชาชนเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำอย่างนี้เป็นต้นสำหรับภาพรวมในพื้นที่25จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกกันไปแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆครับพี่น้องไปติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมพร้อมปรับโฉมการสื่อสารสู่ประชาชนเน้นกระชับเข้าใจง่ายพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือโดยเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์แบบเรียลไทม์เข้ากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังปภ.ทันทีเพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเตือนภัยตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ SOPและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของการสื่อสารเตือนภัยนั้นก็ได้แยกการสื่อสารเป็น2 ส่วนหลักอันได้แก่ข้อมูลเชิงเทคนิคและเอกสารทางการจะส่งตรงให้หน่วยปฏิบัติการอย่างเช่นกรมชลประทานและปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้คำนวณปริมาณน้ำและอ้างอิงทางกฎหมายครับในส่วนการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปนั้นจะเน้นการย่อยข้อมูลให้สั้นกระชับเหลือเพียง3บรรทัดเท่านั้นหรือใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าปรับสไตล์การสื่อสารภาษาวิชาการที่เข้าใจยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านกรมการปกครองก็เตรียมพร้อมทุกอำเภอกันแล้วรับนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนในวันที่1ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกอำเภอจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมพร้อมเพิ่มวาระการมอบนโยบายเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายโดยระดับจังหวัดรับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดและระดับอำเภอรับฟังผ่านโดป้าแชนแนลครับพี่น้อง และปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีของรองข่าวนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ตีคองรองข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 1,500 คนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่านับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: 6:53 ค่ะนับถอยหลังเหลือ12 วันค่ะพี่เฟิร์สเน
1: ี่
0: ยค่ะเราถึงมีโลโก้เกี่ยวกับการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569นี้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะพี่เฟิร์สเนาะย
1: ิ
0: ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมกันโอ้โห 15,000 กว่าคน191ประเทศนะคะ
1: สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็คือโอลิมปิกการเงินนะครับกี่ปีมาแล้วนะ35 ปีมาแล้วที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เราได้จัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็ฝากทุกท่านเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
0: ค่ะส่งท้ายกันค่ะเรื่องของน้ำท่วมยังมีเพิ่มเติมมานะคะเมื่อฟังหลังจากที่ท่านนายกบอกว่าครม.อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร
1: ้
0: อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยส่วนความชัดเจนไม่ต้องสับสนแล้วนะในเรื่องของการยืนยันนะคะการใช้เกณฑ์เยียวยาซึ่งทางด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เปิดเผยว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2519โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียหายขออภัยค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นนะคะจะเริ่มมีผลบังคับใช้พรุ่งนี
1: ้
0: นะคะมีผลบังคับนะคะมีผลคุ้มครองพรุ่งนี้1 ตุลาคม 2569ท่านบอกว่ายังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองชดเชย2ล้านบาทต่อรายค่ะจากกระแสข่าวต่างๆนั้นนะคะในเรื่องต่างๆก็รอฟังความชัดเจนนะคะข่าวยามเช้าก็จะมีความชัดเจนมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ
1: ครับซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการใหญ่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระยะยาวพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,700 ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากนะครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2570คือปีหน้าไปจนถึงปี2577รวมระยะเวลา8ปีซึ่งโครงการนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึง 16,930 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของคลองระบายน้ำต่างๆนะครับ
0: ค่ะครม.มีอนุมัติหลายเรื่องนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านได้ติดตามกันเราก็เลยนำประเด็นหลักๆใหญ่ๆมาให้ได้ติดตามกันด้วยเรื่องกีฬาหน่อยพี่เฟิร์ส
1: เรื่องกีฬา
0: โอ้ยยิ้มกัน
1: จริงๆเรามีความสุขมาหลายวันกับเรื่องกีฬานะครับก็เยียวยาจิตใจได้บ้าง
0: เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง4 คูณ 100ด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะกรีฑาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยไปที่วิวกันสักนิดหนึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศาเนี่ยบอกว่าครั้งนี้มาแข่งเอเชียนเกมไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้าชิงแต่สุดท้ายเป็นไงคว้าเหรียญทองเฉยเลยนะครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เนี่ยหลังเอาชนะคู่แข่งจากสิงคโปร์2-0เซตกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลนับตั้งแต่เริ่มมีการบรรจุแข่งขันกีฬาแบดมินตันในเอเชียนเก

0: นักกีฬาที่เอเชียนเกมก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยด้วยขนาดเขาไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนะเขาก็ยังติดตามเลยเป็นการสร้างแรงบวกนะครับให้กับสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
1: แล้วก็บางส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยเนาะกีฬาต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะคะแต่นักกีฬาแบบใจสู้มากเลย
0: ใจสู้บางท่านนี่กลับมาน้ำท่วมจอดรถเอาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานกลับมาน้ำท่วมอันนี้เดี๋ยวทางภาครัฐก็คงจะหาทางเยียวยากัน
1: ใช่เห็นบอกว่าความสูญเสียประมาณ20ล้านใช่ไหมคะพี่เฟิร
0: ์
1: สแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของไทยเราสำคัญเรื่องของกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูม
0: ิเป็นไงบ้าง
1: ปัญหาที่เกิดจากสายการบินไทยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็สัมภาระโน่นนี่นั่นกว่าจะเคลียร์กันได้นะคะล่าสุดรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมส่งกำลังพลร้อยนายเข้าไปเสริมในการขนย้ายสัมภาระนะคะทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองท่านก็แจ้งการบินไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหวั่นเกรงเรื่องผลกระทบเรื่องของภาพล
0: ัก
1: ษณ
0: ์มีไว้ทำไมนะครับ
1: ค่ะนี่คือข่าวยามเช้านะคะยังมีข่าวที่น่าสนใจในภาค7นาฬิการออยู่ด้วยนะคะเราส่งต่อไปเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเดือนใหม่ตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10ปล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมา